0: ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐเบลารุสีของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ตีราคาสูงต่อการพัฒนาอันดีที่มีร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าในอนาคตในตอนบ่ายของวันเดียวกันท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้นำพาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีที่นครหลวงมินสก์โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านเซเก้เซอร์รันกบเลขาที่1คณะผู้แทนงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกในครั้งนี้และแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทางได้แจ้งสภาพการภายในลาวให้พรรคเพื่อทราบโดยเฉพาะการดำเนินการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการรับรองเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีจากปี2006-2030ได้ตีราคาสูงต่อการพัฒนาและการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคร่วมอุดมการณ์สังคมนิยมเดียวกันในโอกาสดังกล่าวท่านเซเก้เซอร์รันกบได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและได้แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันอย่างกงไปกงมาและตีราคาสูงต่อการพัฒนาระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีบนพื้นฐานพรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยมและเห็นว่าในขอบของการพัฒนาด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็มีองค์การจัดตั้งสานุมที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีที่จะเสริมขยายการพัวพันกับองค์การจัดตั้งสานุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนี้ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้เสื้อเซินท่านเลขาธิการที่1ไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในการพบปะแลกเปลี่ยนกับ2พรรคการเมืองสำคัญของสาธารณรัฐเบลารุสีครั้งนี้ยังได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคเบลารุสารุสและระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและบ่อนอิงที่สำคัญให้แก่การเสริมขยายและหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุกยู่การพัฒนาระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีในต่อหน้าให้เข้มแข็งและหนักแน่นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติ
1: ในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลได้เน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการก้าเกียมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปงโครงการชลประทานซ่อมแปงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นถ้าเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยก้าเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปีนปัวสัตว์พร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาใครขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ทานคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลได้เน้นหนักให้กระทรวงโยธาธิการขนส่งเฮียบฮอนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงจันทน์ระยะ3สุขโยบริษัททางรถไฟแล้วจีนให้การร่วมมือกับแขนงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าสักพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมนั่นก็ให้การเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเพื่อส่งแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนหับมือเต็มหัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนหับประกันสางยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปีนปัวพื้นฐานทางติดตามสุขโยและประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทายบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบยืนยง
0: สถานทูตกูบาประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันไข้วันเกิดพลเอกราอุลกัสโตรุสครบ95ปีผู้นำประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติกูบาและวันไข้วันเกิดของท่านฟิเดลกัสโตรุสครบ100ปีอดีตผู้บัญชาการสูงสุดกูบา ในตอนเช้าเมื่อวานนี้ยุสันทูตกูบานครหลวงเวียงจันทน์โดยมิทานสาครพมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคท่านเจริญเยียวเปาเฮอประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเตเวียนวันเดสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวมีความเห็นว่าเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีผู้นำที่เซนเข้าลบหักสองท่านคือพลเอกราอูลกาสโตรุสและท่านฟิเดนกาสโตรุสที่ร่วมกันต่อสู้และยืนเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาและกูบาจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่มีสองท่านนี้สองท่านเป็นหากฐานเสาค้ำที่สำคัญและเป็นสายเลือดรอเลี้ยงการปฏิวัติของประเทศกูบาในพิธีท่านเจริญเจียวเปาเฮอประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบามีคำเห็นว่าต่างหน้าให้สมาคมมิตรภาพลาวกูบาและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศขออวยพรไปยังพลเอกราอูลกาสโตรุสคอยสืบต่อเป็นขั้นทุ้งเพื่อนำพาผักหลัดและประชาชนกูบาต่อสู้กับการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของกูบาไว้อย่างมั่นคงเพื่อภารกิจสร้างสาสังคมนิยมอยู่กูบาให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ภารกิจปฏิวัติกูบา60ปีที่ผ่านมาแม้นในผ่านการทดสอบอันละอินละเอวของการโตสู่ปฏิวัติเราพบว่าสามารถผลของการปฏิวัติที่สายฟิเดนและสายราอุลนำพามาถึงปัจจุบันนี้การโตสู่ปฏิวัติดังกล่าวก็ยิ่งรู้เดือดคุ้นเคียวและเอาเป็นเอาตายนี้จะแจ้งว่ามันแมนการโตสู่ส่วนสัตว์ระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมระหว่างส่วนสันกรรมกรกับส่วนสันในทุนเป็นเรื่องแท้แมนการโตสู่ส่วนสัตว์เพื่อเอาเป็นเอาตายระหว่างจักรพรรดินิยมกับสังคมนิยมอยู่พื้นแผ่นดินของกุยบา
0: ท่านเจริญเยียปาเฮอมีคำเห็นตื่มว่าท่านฟิเดนและพลเอกราอุลแมนสหายและไอ้น้องทั้งเป็นวิรชนแห่งการปฏิวัติปลดปล่อยชาติไปสู่เสสนะและนำพาประชาชนปกปักรักษาและสร้างสาสังคมนิยมตลอด60ปีผ่านมา
1: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริฐกับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเห็นให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบรุนมณีวาถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมเติมเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อได้ใช้สู่ผู้ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์งานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเชื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเราที่สอดกระจ่างและการปาลาฮีตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถิดละกาว
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สายฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศ ตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
0: กองประชุมองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้ที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งรองเลขาพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีสมาชิกองค์การปกครองประธานคณะกรรมการปกครอง9เมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมองค์การนี้ท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งมีคำเห็นว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสั่งรวมและตีราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในเดือนผ่านมาปรึกษาหรือพิจารณาเวียกงานสำคัญเพื่อมีความเป็นเอกภาพร่วมกันในแต่ละปัญหาพร้อมทางได้กำหนดหน้าเวียกสำคัญใน1เดือนต่อหน้าเพื่อประกันการคุ้มครองบริหารบริการสังคมของนักลงทุนจันทร์ให้มีความคล่องตัวและในเดือนต่อหน้าเรียกร้องให้สมาชิกองค์การปกครองประกอบความเห็นเพื่อให้เวียกงานมีความลงเลียนและปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกองค์การปกครองและผู้เข้าร่วมกองประชุมจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเอาใจใส่ประกอบความคิดเห็นใส่แต่ละหัวข้อแต่ละเนื้อในเอกสารที่นำมาผ่านกองประชุมครั้งนี้อย่างกงไปกงมาเพื่อให้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หับประกันความเป็นเอกภาพในระดับสูงหับประกันความสอดคล้องด้านระเบียบการและแท้ถึงตัวจริงในกองประชุมครั้งนี้ได้ฟังการรายงานหลายปัญหาสำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นต้นเกี่ยวกับการกระเกี่ยมความพร้อมหับมือกับสภาพน้ำท่วมขังและน้ำท่วมในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้หับฟังการรายงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงในระยะฤดูฝนหับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติ MOU ว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อร่วมมือในการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อหันเวียกงานของการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นทันสมัยครั้งที่25ธันวาคม2024หากฟังการรายงานเกี่ยวกับหัวหน่วยราคาสดเซยเนื้อที่ดินผลปลูกและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกผลกระทบกับเหตุการณ์ดินยุบดินแตกแหงอยู่เขตบ้านทุ่งมังตาแสงสร้างมิไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ของบริษัทบอเฮปุ๋ยกาลีลาวจีนจำกัดร่วมกับบริษัทหยุยหยวนโปรตัสอุดมสมบูรณ์จำกัดผู้เดียวหากฟังการรายงานเกี่ยวกับการกำหนดราคาสดเซยโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตสงวนของน้ำเวียงจันทน์อยู่เขตบึงทัดหลวงของบริษัทผู้หลวงการลงทุนจำกัดหากฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาว่าด้วยการสัมปทานที่ดินบ้านผาสุกลัก32เมืองไซธานีของบริษัทเวียงจันทน์บริหารคีเนียจำกัดหากฟังการรายงานเกี่ยวกับการเสนอสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อบริการรถเมล์ระหว่างรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงกับบริษัทเพชรอรุณขนส่งสินค้าโดยสารทั้งภายในและต่างประเทศจำกัดผู้เดียวพร้อมทั้งหับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและแผนเวียกที่สุ่มประจำเดือนมิถุนา2026ขององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จำนวนหนึ่งตื่มอีก
1: ระยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางภาคได้เป็นเจ้าการติดตามเก็บกรรมสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมถ่อยทำนองบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ดำเนินกองประชุมส่องแสงข่าวคันศูนย์กลางประจำเดือนสรุปสังรวมรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาห้องของคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาห้องท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดของบรรดากระทรวงองค์การรายงานขันถึงเป็นปกติในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห้องขององค์คณะพักคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5องค์คณะพักคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพักจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้จัดฝึกอบรมเวียกงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาห้องแขวงจำนวน18แขวงฝึกอบรมผ่านระบบห้องประชุมทางไกลเวียกงานเว็บไซต์ฝึกอบรมระบบลงทะเบียนออนไลน์ระบบห้องการทันสมัยของรัฐบาลการนำใช้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบรรดากรมภายในคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพักฝึกอบรมการนำใช้โปรแกรมนับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลให้พนักงานคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางภาคอื่น
4: ๆการเก็บกรรมสภาพแนวคิดหางเสียงสังคมการสนองของข้อมูลข่าวสารดับต่างๆสรุปสรวมการเป็นระยะการโฆษณาได้เป็นเจ้าการติดตามเก็บกรรมสภาพหางเสียงสังคมบรรดาประกฏการณ์แนวต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมถอยทำนองวิเวียนใส่หายฝ่ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ ดำเนินกองประชุม200,000คราวทำศูนย์กลางประจำเดือนสรุปชั้นร่วมรายงานการเคลื่อนไหวในงานโฆษณาร่มของคณะโฆษณาร่มศูนย์กลางพักคณะโฆษณาร่มของท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวในงานการเมืองท้องถิ่นของบรรดากระทรวงองค์การรายงานขับเคลื่อนอย่างเป็นปกติได้ผู้ควบคุมเบี่ยงงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาร่มแขวงจำนวน18แขวงเพื่อหันไปทันสมัยได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาเบี่ยงงานไอทียุคขณะโฆษณาร่มศูนย์กลางพัก
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่ปรับปรุงเนื้อในและรูปการของ2วารสารขึ้นใหม่โดยลงลึกเหตุบทบาทหน้าที่โฆษณาเผยแพร่ลัทธิมาร์กเลนินแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผลสำเร็จการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐของแขนงการและท้องถิ่นบรรดาผลสำเร็จและบทเรียนของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และเพื่อนมิตรสากลไปเคียงคู่กับการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารอารุณใหม่และวารสารโฆษณาก็ได้ค้นคว้าสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อหันเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
0: การเต้าหวมความสามัคคีป่วงสนหอบด้านเป็นวิการหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวรางสร้างศาสตร์แขวงเสียงขวงเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับเวงานอื่นๆเฮ็ดให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมะหากินนักการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนราสังสาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบุรุษมณีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนคณะประจำพรรคแขวงประธานในนราสังสาสตร์แขวงเสียงขวงให้ฮู้ว่าการต้องร่วมความสามัคคีทั่วปวงสนหอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์ที่สำคัญของในนราสังสาสตร์แขวงและยังผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้ประชาชนฮู้จักหากศาสตร์มีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือหลายขึ้น
5: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเราโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกองค์เขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกองจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเขาก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
0: ท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนให้รู้ตื่นว่าในตอนหน้าแนวร้องสร้างศาสตร์แขวงเสียงขวงจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องตื่นอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนั้นจะนำเอามติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสร้างศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งผันขยายให้เป็นแผนงานและโครงการละเอียดเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในตอนหน้า
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอัตปือจัดงานสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงประจำปี2016ที่สวนสาธารณะของแขวงมีทานสุริวงศ์อภัยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทั้งหลวงคันแขวงพร้อมด้วยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทั้งหลวงคันแขวงพนักงานทหารตำรวจและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
6: ทางสุริวงศ์อภัยวงศ์ได้กล่าวเปิดงานว่างานสัปดาห์แห่งศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2026เทื่อนี้เป็นการยั่งยืนถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของรัฐบาลก็คือบรรดาแขวงต่อเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงและทางยังเป็นการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกยุทธศาสตร์แห่งศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางหลวงและมติขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางด่านทางหลวงในทั่วโลกปี2006เนสัยเพื่อโฆษณาสร้างสติและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกสันคนทั่วสังคมให้เห็นใดภัยอันตรายของการละเมิดกฎจราจรเป็นต้นการขับขี่รถไวการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วครับซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดอุบัติเหตุ
7: หน่วยบริวารพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบรุนมานี้คณะกรรมการแนวรสั่งซาดแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาปาซาบ้านดอนกลางและบ้านหลักสิบนครหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของทานคำเก่งบุญยืนวงห้องประธานแนวรสั่งซาดแขวงมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
7: ท่านคำเก่งบุญเย็นวงหอประธานแนวรังสร้างสรรค์แขวงได้เสนอจุดประสงค์ของกองประสมดังเก่าทางแจ้งทิศซีนำข้องคณะประจำพักแขวงเกี่ยวกับการแจ้งเข้าทางโครงงานน้ำดื่มมินิโลเจาะกิจการสร้างหัวอัดปลาซาบ้านดอนกลางและบ้านหลักสิบพร้อมทั้งมีคำเห็นเจาะจิมระดมคำเห็นจากผู้แทนกองประสมเพื่อซองทางแก้ไขปัญหาขัดแย้งปลาซาหลวมของปลาซาจนลาบาดาเผาที่สืบทอดกันมาหลายสิบคนปัจจุบันเห็นว่าพื้นที่มีจำกัดและมีความแออัดซึ่งในอนาคตจะบ่สามารถทำห้องกันประสานกิจศพของประชาชนที่เสียชีวิตตามประเพณีได้อีกจากนั้นผู้กำกับได้พร้อมกันประกอบคำเห็นเพื่อซองทางแก้ไขในอนาคตโดยได้ปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเสนอขออนุรักษ์ปราสาทบ้านดอนกลางและบ้านหลักสิบเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเพื่อเป็นบอนสักการบูชาบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนทั่วไปและจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกในดับคอยบางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35จนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกในดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา34องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า3จนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ชนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ชนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่1มิถุนายนนี้ท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามท่านโตเลิมได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์รูโมเดสมาร์กอสจูเนียร์ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ผู้นำสองท่านได้เลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสุขยิ่งหวมมือในการพัฒนากสิกรรมแบบยืนยงกสิกรรมผลิตขึ้นใหม่เสื่อมต่อพื้นฐานของล่างเปิดกว้างบรรดาเส้นทางการบินโดยโกงตื้อมีแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลสร้างรัฐบาลดิจิตอลหมุนไส้ปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาตัวเมืองอัศนียะและเรื่องอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
1: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศจะใช้มาตรการใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนแก้วจากอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นและเครื่องปรับอากาศเริ่มแต่วันที่1กรกฎาคมปี2017เป็นต้นไปโดยย้ายขอบเขตข้อบังคับเก่าให้ควบคุมทางระบบเฮ็ดความเย็นในรูปแบบการค่ารวมศูนย์เครื่องปรับอากาศในรถส่วนบุคคลและรถขนส่งขนาดน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์ในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยกากบอนให้เป็นศูนย์ในปี2050ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์ และสมภวันมวงไสอ่าน
9: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
10: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
9: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนาพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
1: ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โ
1: อ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังได้ติดตามรับชมในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสบดีที่4ของเดือนมิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าสว่างสวยดีบ่มีฝนตกลงมาเลยเมื่อคืนนี้ก็คิดว่าจะมีฝนตกฟ้าแมบเลื่อมมีลมพัดผ่านเป็นบางโอกาสได้แล้วก็มาลักกับหายไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทับฟ้าในกระดบเนาะฝนตกแต่ว่าตกเป็นบางจุดบางบอนแถวๆบ้านพักขาวเมืองเศรษฐนีก็ตกอยู่แถวตลาดเซาก็มีฝนตกในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้อันนั้นถือว่าเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ว่าในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าสว่างสวยดีอากาศสดชื่นเป็นเงื่อนไขในความสะดวกและสิ่งใดอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่สืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานสำหรับรายการพันขยายมาติดกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านในเบื้องต้นทางรายการจะท่านได้ฟังแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของท่านในมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านสอนไซสิพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการฮัดแนนและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมนี้ท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีก็จะได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3อีกด้วยอันนั้นเป็นแจ้งการจากทางกระทรวงการต่างประเทศที่ทางรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นในรายการพันขยายในตอนเช้าของวันที่4เดือนมิถุนายน2026ให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นในเบื้องต้นของรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวท้องศรีสมบัติในทราบควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคืน 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและนอกจากนั้นท่านสามารถเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.นะ Facebook วสล.ก็เลยก็คือ Facebook Radio National Lao นอกจากนั้นท่านกำลังขับรถไปเวียกไปการหรือว่ากล่าวเข้าสู่เวียกงานแต่ละกระทรวงท่านสามารถเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะเพื่อกำได้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลักของพวกเขาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตละคงเขตเวียดงานสำหรับพนักงานรัฐกรก็ไม่เกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสิ่งสำคัญคือเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกเคียงคู่กับหน้าที่เวียกงานเพราะว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงานรัฐกรจะต้องได้มีการฝึกฝนล่อหลอมอันนั้นถือว่าเป็นปัญหาอันหิบด่วนของพนักงานสมาชิกพรรคหลักๆก็แม่นสมาชิกพรรคเพราะว่าพรรคเขาถือว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเป็นหลักและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้พนักงานนำพาผู้นึงถ้ามีแต่คุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแต่ขาดความรู้ความสามารถเฮ็ดเวียกอย่างก็ยากแต่ว่ากองกันข้ามถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถเก่งแต่ขาดคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแม่นบ่สามารถนำพาการปฏิบัติได้หรือว่าใช้การบ่ได้เพราะว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเนื้อแท้ก็แม่นคุณภาพของสมาชิกพรรคถ้าหากสมาชิกพรรคมีคุณภาพดีเป็นส่วนหลายพรรคก็มีความเข้มแข็งสามารถนำพามหาชนได้กองกันข้ามถ้าสมาชิกพรรคส่วนหลายคุณภาพบ่ดีพรรคก็บ่เข้มแข็งบ่สามารถนำพามหาชนได้ดังนั้นคุณสมบัติเป็นหักเงาที่สำคัญที่มีการกระทบซึ่งกันและกันทั้งช่วยยกทัดแท้สิ่งที่พ้นเด่นให้แก่กันและกันคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นรวมยอดคุณค่าต่างๆทั้งสี่บอกให้เห็นแจ้งต่อความจงรักภักดีต่อผลประโยชน์รวมก็คืออุดมการณ์ของสังคมพร้อมกันนั้นคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอย่างสี่บอกคุณภาพและการตัดสินใจความก้าวหน้าของพนักงานสมาชิกพรรคตัดสินบทบาทในการนำพาของพรรคอีกด้วยสนั่นผ่านการเคลื่อนไหวปฏิวัติปลดปล่อยซาดในระยะผ่านมาได้พิสูจน์เห็นแจ้งว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถเฮ็ดร่อนหน้าที่นำพาภารกิจปฏิวัติปลดปล่อยซาดก็ย้อนว่าพรรคเฮามีทัน

พนักงานนำพาและการคุ้มครองรัฐในปัจจุบันก่อนอื่นมดต้องแม่นความบริสุทธิ์พุทธพ้องต่อพรรคต่อประเทศชาติมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับแนวทางนโยบายปฏิบัติดาทัศนะของพรรคหลักมั่นทัศนะคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัตินักแน่นมีความสามารถนำพาจัดตั้งพันขยายแผนนโยบายต่างๆของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในแต่ละท้องถิ่นและคงเขตเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าหมปลุกระดมคนข่วยมหาส่วนและเสริมขยายสติปัญญาของมหาส่วนพร้อมกันนั้นก็ต้องกล้าตกลงปัญหากล้ารับผิดกล้ารับผิดชอบบ่เอื้อยอิงใส่ตะมู่คณะมีน้ำใจห้ำเฮียนฝึกฝนตนเองในทุกด้านเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถยั่งบ่หยุดยั้งเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้การเสื่อมถอยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสิทธิ์มานจิตปฏิบัติในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของพรรคและสังคมซึ่งพวมส่งผลกระทบต่อบทบาทการนำพาของพรรคและการบูรณะระบบใหม่สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนบ่น้อยขาดความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกมอบหมายน้ำใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่อยๆลดลงลดน้อยถอยลงและบ่กล้าต่อสู้กับท่าเอียงและปรากฏการพิษเขวปรากฏการเลือกเวียกที่มีความแอบแฝงด้านผลประโยชน์ก็คือปรากฏการสวยใส่ตำแหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มก้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นจุดสุ่มที่สังคมตั้งคำถามขึ้นเกี่ยวกับความเด็ดขาดก็คือในการแก้ไขปัญหาย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ภายในพรรคในสังคมฉะนั้นเพื่อพร้อมผักการศึกษาผมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคบางครั้งบางระยะยังผิวเผินเป๊ะๆบางๆการทะนุบำรุงการฝึกฝนระหล่อมตนเองของพนักงานสมาชิกพรรคยังเฮ็ดบ่ทันได้เป็นปกติยิ่งแต่กว่านั้นยังถือเบาบรรดากลไกนโยบายคุ้มครองของรัฐที่ยังมีหลายซองว่างบางกรณีมีลักษณะอภิสิทธิ์การสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อและทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคยังบ่ทันเด็ดขาดหรือลงโทษเบาบางเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดบ่ย้านผิดอยู่ในหลายบ่อนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายให้แก่พรรครัฐจำนวนบ่น้อยแต่ผัดบ่ได้รับการแก้ไขอย่างจัดแจงและเข้มงวดผู้ที่มีผลงานมีความบุกเบิลมีความรับผิดชอบเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ก็บ่ได้รับการย่องยออย่างเหมาะสมและทันการก็ให้เกิดมีสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองแบบเป๊ะๆบางๆพอแล้วตีนแล้วมือแล้วพอทอนแล้วๆไปท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาพรมฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคมีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของสภาพการในปัจจุบันเนี่ยใช้สกัดกั้นและแก้ไขสภาพการเสื่อมถอยทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพร้อมจัดตั้งปฏิบัติตามบางทิศทางเช่นว่าการจัดตั้งของพรรคอำนาจการปกครองขั้นต่างๆต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อการศึกษาพรมการเมืองแนวคิดฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคด้วยหลายรูปการเฮ็ดเป็นปกติในทุกๆระยะหันเนื้อในคุณสมบัติเนื้อในของเป็นหลักรัวการรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้เป็นอันละเอียดและเสื่อมซึมเข้าในสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อเป็นการรับประกันแก่การจัดตั้งปฏิบัติเสริมขยายประชาธิปไตยเพิ่มทวีระเบียบวินัยปฏิบัติหลักการนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบอย่างเข้มงวดไปเคียงคู่กันนั้นก็ต้องปฏิบัติการหันเป็นมาตรฐานอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นจำกัดฮัดแคบปรากฏการย่อท่อต่างๆเป็นต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็ต้องสืบต่อปรับปรุงแบบแผนการเฮ็ดเวียกวิธีการนำพาขององค์คณะพรรคอำนาจการปกครองแต่ละขั้นและองค์การจัดตั้งมหาชนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกรมเกี่ยวกันเอาใจใส่ดูแลเบื้องเยียงชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีนโยบายอุดหนุนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองเทศอุทิศสติปัญญาเหื่อแหงของพนักงานสมาชิกพรรคสำคัญต้นต่อแม่นความเป็นแบบอย่างนำหน้าของการนำแต่ละขั้นเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนะก็ต้องดัดแปลงยกสูงคุณภาพของการดำเนินชีวิตพรรคของการจะตั้งหากฐานพรรคเป็นปกติปฏิบัติการมอบหมายหน้าที่ให้พรรคนานสมาชิกพรรคให้ละเอียดแจ้งแจ้งแท้ตัวจริงพร้อมทั้งมีการดำเนินการกวดกาในการปฏิบัติเวียกอันดังกล่าวอย่างเป็นปกติพร้อมกันนั้นก็ต้องมีการดัดแปลงเนื้อในทางวิธีการคุ้มครองป้องกันพนักงานสมาชิกพรรคเฮ็ดแนวใดเพื่อกำได้พนักงานสมาชิกพรรคแต่ละสหายทั้งหมดทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนั้นเป็นอย่างละเอียดหน่วยพักหากฐานต้องเป็นเจ้าการในการนำพาสร้างขบวนการมหาชนเพื่อเป็นการประกอบส่วนติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานสมาชิกพักประกอบความคิดความเห็นตำนิติสมพนักงานสมาชิกพักคณะหน่วยพักแต่ละขั้นต้องกำหนดระบบการแจ้งข่าวรายงานผลของการเคลื่อนไหวเวียกการดังกล่าวให้มหาชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดความเห็นตำนิทงข่าวหรือว่าการติดมิติสมของมหาชนต่อคณะหน่วยพักแต่ละขั้นและอำนาจการปกครองโดยกงสมาชิกพักพนักงานที่เป็นลักแรงนำพายุตะละบอนต้องเอาใจใส่ปุ๊กระดมกระบวนการฝึกฝนล่อหลอมคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติควรเป็นแบบอย่างนำหน้าของสมาชิกพรรคพนักงานบัญหาสำคัญเป็นความเป็นแบบอย่างนำหน้าทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานนำพาคุ้มครองตะละบอนเพื่อให้ผู้อยู่ใต้กันบรรษาคุ้มครองของตนได้ศึ

ษาห้ำเฮียนเอาพร้อมเดียวกันนั้นในการดำเนินศึกษาพรมฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติก็ต้องถือสำคัญในการตำหนิวิจารณ์ลัทธิเอกสนอาญาสิทธิ์สวยโอกาสประจบประเจงหูบนอกผิวเผินอวดทนงทุกวัดอ้งทนงโตเฮ็ดตามดำพังใจขาดระเบียบวินัยและฝุ่งเฟือยเหล่านี้เป็นต้นกระตัวพนักงานสมาชิกพรรคเองก็ต้องเป็นเจ้าการสร้างแผนในการสู้สวนฝึกฝนล่อหลอมตนเองสิ่งเหล่านั้นทุกคนต้องได้ปฏิบัติทั้งบ่อนุญาตให้ไผอยู่นอกขบวนการรวมดังกล่าวทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการระบอบดำเนินชีวิตพรรคอย่างเข้มงวดมีจิตใจกงไปกงมาซื่อสัตย์ในการตำหนิตนเองและเฮ็ดด้วยใจที่หวังก่อสร้างปรับปรุงทางรักษาความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในไส้สร้างและยกสูงกำลังแห่งสู้ฮบของการจัดตั้งพรรคพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละคนต้องตั้งหน้าห้ำเหียนยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานีเวลายังเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็แม่นทางลิซ่าสอนมณีเป็นว่าสมเสยจัดรายการได้ดีและมีประโยชน์หลายต่อสังคมทองสุขเสญแสงครับฟังอยู่ทางหลวงพ่อบางอากาศทอนหลายอันนี้การแก้วสุวรรณศรีอันว่าครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์ทองฟ้าเป็นลักษณะเป็นคึมๆอยู่อันนี้บุญลำทำข้าวทำข้าวเพื่อจะทำรายการอันนี้บุญมีวิทย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์อาจารย์บุญมีพิพัฒน์กวงพระราหับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้ขอให้สมพรปรารถนานี่พันวันยุนครหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆคล้ายๆก็จะมีฝนตกเปรตไพบูลย์หับฟังจากห้องว่าการศูนย์กลางพักในอันนี้จากบุญปันพันวันหับฟังเป็นประจำอยู่ทางบ้านก่อเมืองไซสถานมีแดดแต่เศร้าๆเลยคำลาเสียงสัดแจงดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฮวนไหลอันนี้จากทางส่วนเพลงบทส่วนทองเนาะอยู่เพิ่นว่าบุญรองบอกเพิ่นว่าถ้าฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเมืองตาแสงน้ำยูตาแสงน้ำยูขึ้นกับเมืองพร้อมได้จิตนี่เพิ่นว่าจิตตพรบ่นี่เพิ่นว่าถ้าฟังเป็นประจำเสียงแจ้งดีบ้านด้านเมืองแดดฮ้อนฮ้อนว่าจังซั่นหลายๆท่านหลายๆที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ขออวยพรบรรดาพวกท่านมีสุขภาพแข็งแรงใช้รถใช้ถนนเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานด้วยความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นมื้อที่4ของอาทิตย์อื่นๆก็เป็นวันศุกร์เป็นมื้อที่5ของวันรัฐการแล้วเป็นมื้อเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นของเดือนขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้ฟังความรู้ความเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวทองสี่สมบัติทาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสนิทในสร้างควบคุมเสียงทั้งสามท่านเสาร์ให้กับภาคพลดำเนินในการขอนำรายการในจากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันไม่มื่นเสาร์เวลา 7:30 ขอความปลอดสุขโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าต่างเด่นเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: าะส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ี่ตุน
1: หึ
0: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหลาโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเซเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
3: า
2: ะ
3: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
2: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ
3: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได้
2: ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังบึงดู
3: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
2: ้โอ
3: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
2: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีมีรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้น้องกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะการติดตามหาฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเราแล้วก็แสงส่งต่อผ่านทาง 94.3 MHz และนอกจากนี้ก็สามารถเข้าหาฟังรับชมได้เนาะผ่านทาง Facebookไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้ก็คือทั้งเพจเรา National Radio แล้วก็แชร์ไปทั้งเพจในการขับขี่ปลอดภัยหลากหลายช่องทางการติดตามรับฟังเนาะผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการทันใดทีกำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันถ้าว่าพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้0305787052
0: เจ้ายินดีต้อนรับในรายการทุกท่านเนาะพบพ่อท่านผู้ฟังเมื่อนี้วันพฤหัสวันที่4มิถุนายน2566แฮม4คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569
1: เจ้า
0: พบพ่อมีรายการทำกลางอากาศที่มืดครึ้มบางระยะมีแสงแดดบางระยะเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งอยู่เขตเมืองศรีสัตนาบางจุดบางบอน
1: เจ้า
0: เขตเมืองไซเซถาแต่ว่าไปจุดเมืองสถานีพัดบ่ตกเวินวัน15โมงเมื่อวานนี้เปลี่ยนแนวนี้บรรยากาศนี่แหละเสื้อใจฟ้ายางฝนบ่ได้เสื้อใจฝนยางฟ้าบ่ได้เสื้อใจฟ้ายางฝนบ่ได
1: ้แม่น
0: บ่
1: ได
0: ้เอานอนบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะความพร้อมของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะก็คือรถจักรนี่เสื้อกันฝนบ่ให้ปะบ่ให้ลืม
1: เจ้า
0: ถ้าว่าลืมแท้ๆก็ไปซื้อน้ำทางก็ได
1: ้เจ้าม
0: ีขายอยู่แต่ว่าผู้ที่กางกันพรมนี่พวกเฮากับบ่แนะนำดอกบางคนว่าอ้าวมันแดดฮ้อนอยู่เด้เอากันโฮมมาบังเอิญว่าฝนตกลงมาใส่ได้ทั้งสองกรณีเลยแต่บาร์ก็บ่แนะนำในกรณีที่บาร์ขับขี่รถจะกางกันโฮมพวกเขาบ่แนะนำอีหลีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ผู้ขับขี่รถใหญ่ความพร้อมปล่อยปัดน้ำฝนเด้ระบบยางระบบเบรกมีความพร้อมหรือพอ
1: เจ้า
0: การเตรียมให้ดีได้ทันผู้ฟังและเนี่ยฤดูฝนนี้เป็นห่วงทุกการเดินทาง
1: เจ้าแม่ละต้องกระเกียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสำคัญก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถให้ดีท่านผู้ฟังถ้าว่าเดินทางไกลพวกเรากับเป็นห่วงเนาะทำประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยทางด้านทางกายแน่เทคนิครถแน่ก็ต้องเข้มกู่กันไปเพราะว่าระยะนี้ก็เอาแนวนอนบ่ได้ได้ก็คือเมื่อวานนี่แหละอากาศเมื่อก่อนนี่ก็อากาศร้อนฮ้อนเมื่อวานนี่ก็ฮ้อนเอาได้หลายคนก็ว่าเอาแบบนี้อ่ะคือสิมีฝนตก
0: ได้ยินแต่ผู้เฒ่าคนว่า อากาศฮ้อนฮ้อนมันแดดฝนตัวนี้มันว่า
1: เจ้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือว่าละฝนตกอะทุกพื้นที่กับบางพื้นที่กับบ่ตกได้อันละเมืองไซเซถานี่กับบางบ้านนี่ก็บ่ได้ตกได
0: ้
1: ฝนทางยังแห้งอยู่แต่ว่าอยู่ในขอบเขตเมืองจันทบุรีโอ้ฝนตกฟังแห้ง
0: ๆ
1: รถก็แออัดยานพาหนะก็ติดเนาะเมื่อวานนี
0: ้
1: การเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางนี่แหละท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรนี่ก็ต้องได้มีเสื้อกันฝนไว้เนาะและยานี่ก็คือฮู้นํากันเอาแน่เอานอนบ่ได้ได้มีรายการขี่ไปดีๆนี่บางเขตบางที่นี่อาจหลายคนอาจจะเคยพบเห็นเนาะเครื่องแดดเครื่องฝนอันรัก
0: ต้อง
1: ม
0: ีใจแล้ว
1: ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะขับขี่รถบ่ว่าจะนําใช้เส้นทางใดจุดใดพวกเฮาก็เป็นห่วงมีรายการทุกท่านอย่างให้ฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกคน
0: เจ้าติดตามข่าวก่อนอากาศในเด้อจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กับทางเพจของเรา National Radio ของ
1: เรา
0: ก็คือมีภาพข่าวพร้อมในการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทางข้อมูลและข่าวสารก็ต้องขอขอบใจการบิแบงน้ำใจสู่น้องนักเรียนของพวกเราน้องที
1: ่
0: ทางแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นห้องเรียนขินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เมื่อวานนี้พวกเราก็ได้แจ้งไปบางบริษัทห้างห้านหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ประกอบส่วนในการบิแบงน้ำใจท่านผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นเมื่อวานนี้มีครอบครัวของลุงภูมิบ้านหนองเนียงเนาะแล้วก็รัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8บริษัทประกันภัยทิพยะ
1: เจ้า
0: เพิ่นมอบกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์การเฮียนมูลค่านี้ถึง25ล้านมีบริษัทอาฟ้ามอบเข้า100กิโล
1: เจ้า
0: บริษัทอาฟ้าสำรวจปุดคุ้นแห่ธาตุกสิกรรมขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวขอขอบใจทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทร์อีกเติมขอขอบใจทางบริษัทปตท.เนาะแล้วก็บริษัทฮอนด้า นิวจิปเซ้งสาขาวังเวียงเพิ่นกำลังรอท่าอยู่เลย
1: จับ
0: เตรียมพร้อมเพราะว่ามืออื่นพวกเขาจะได้ออกเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา
1: เจ้า
0: แล้วก็ยังมีหลายๆภาคส่วนที่ได้ร่วมใจกันในการวิเบงน้ำใจสู่น้องนักเรียนท่านผู้ฟังในนั้นกับพวกเขาจะเพิ่มเติมและก็ขอประชาสัมพันธ์ท่านใดที่ยังอยากร่ว
1: ม
0: วิเบงน้ำใจมื้อนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่บนวัง
1: เจ้า
0: สะดวกก็แมนโทรมาเอาเบอร์ขับขี่ปลอดภัยซะ8โมงหา9โมงนี
1: ่
0: คือ0305787052พวกเขาจะให้ทีมงานหับหลังไม้ให
1: ้แม่นล่ะสำหรับทางค้านบริษัทหรือว่านักธุรกิจใดที่ว่าสนใจนออยากช่วยเหลือพี่แบงน้ำใจบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องกีฬาก็ได้อนุรักษ์มือสองก็ได้เนาะมือหนึ่งก็ยิ่งเป็นการดีท่านผู้ฟังแต่ว่ามือสองนี่ก็ขอให้อยู่ในสภาพการที่ยังใช้งานได้และปกติเน
0: า
1: ะ
0: แม่นสามารถบีแบงได้เอาไปแล้วนุ่งได้ใส่ได้ถ้าว่าเอาไปแล้วนี่มันใส่บ่ได้พวกเฮาก็บ่เอาไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ผู้ที่จะมอบกับเพิ่นก็บ่ให้แน่นอน
1: เจ้า
0: ดังนั้นผู้ใดที่ว่าเห็นความสำคัญต่อการเรียนการศึกษาหรือว่าอยากมีน้ำใจจังซี่ก็ช่วยได้ท่านใดที่ได้บีแบงสละเป็นวัตถุเงินคำพันมาแล้วโอกาสหน้าและญาติต่อไปถ้าว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอให้สืบต่อในการช่วยเหลือเพราะว่าห่วมกับหลายๆภาคส่วน
1: เจ้าทีมงานทั้ง3องค์การจัดตั้งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเฮานี่ก็กระเกียมความพร้อม
0: เจ้า
1: ก่อนจะออกเดินทางแล้วอนุรักษ์ค่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งห้างห้านบริษัทเนาะที่ว่ารับฟังรายการพวกเฮาอยู่ตอนนี้มีเครื่องบ่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องกีฬาแนอุปกรณ์ต่างๆเน
0: า
1: ะก็สามารถบิแบ่งน้ำใจช่วยเหลือได้อนุรักษ์ทั้งวิทยุพวกเฮาก็จะเดินทางในมื้ออื่นนี่เนาะ
0: เจ้าส่วนว่าระยะท้ายของทางรายการพวกเราจะแจ้งเติม
1: เจ้า
0: ว่ามีภาคส่วนใดที่ได้นำมามอบเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือว่ามื้อนี้จะมีภาคส่วนใดมามอบเพิ่มเติมนั้นพวกเราจะแจ้งตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ก็ประสานไปหาหลายๆภาคส่วนให้เข้าร่วมรายการ
1: เจ้า
0: ก็รอท่าการตอบหักมาเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนทางเมืองหาใจฟองจะได้หับคำตอบคือแนวใดและเมืองศรีสัตนาคเนาะติดพันกับเรื่องงานการสัญจรเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม้นการรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุรายงานเส้นทางใดที่มันพบความยุ่งยากสับสนมีเจ้าหน้าที่ประจำแบบนี
1: ้
0: เพิ่นก็ได้รายงานสู่ทางรายการของพวกเฮา
1: แม่นละวิธีการท่านใดที่นำไส้เส้นทางใดหรือว่าเดินทางผ่านทั้งขอบเขตเมืองศรีสัตนาคเมืองหาใ
0: จ
1: ฟองพบเห็นจุดใดที่ยังประสบข้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะ0305787052การเดินทางปัจจุบันนี้ได้เป็นขึ้นไรนำไส้เส้นทางใดแด13เหนือ13ใต้เดี๋ยวสภาพการสัญจรตอนเช้ามื้อนี้แออัดหรือบ่ไปมาโรงเรียนสะดวกสบายหรือบ่เนาะหรือว่าจุดใดที่ยังพบความยุ่งยากก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเป็นหูเป็นตาช่วยกันพบเห็นจุดนี้เด้อมันเปเพหรือว่าระบบแฟมนะจุดใดที่ยังแทรกบ่ได้หรือว่าได้รับการแก้ไขแล้วก็รายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะ0305787052
0: เจ้าจะแจ้งมีรายการเติมเนาะสำหรับการหลีกเลี่ยงการสัญจรสั่วคราวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวท่านผู้ฟังแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทร์แจ้งมายังบรรดาผู้ที่ใช้ยานพาหนะตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมหาวันที่12มิถุนายน2026บริษัทอีคอนก็สั่งจำกัดผู้เดียวจะได้นำไส้รถเข็นยกเสาโครงหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารชั้น2ให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาวเพื่อหาประกันให้การสัญจรมีความสะดวกสบายในจุดดังกล่าวนั้นแนะนำให้ผู้สัญจรนั้นหลีกเลี่ยงสะกอนหลีกเลี่ยงการนำไส้เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาว
1: เจ้า
0: และบริษัทห้างห้านหรือว่าห้านค้าห้านขายอยู่ในเขตนั้นอยากให้หยุดเซาสั่วขาว
1: เจ้า
0: เพราะว่าจุดนั้นเพิ่นก็มีอุปกรณ์และก็มียานพาหนะมีกลจักรที่เพิ่นได้ร่วมกันก่อสร้างอยู่เขตนั้นมันจะบ่อำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่เนาะดังนั้นก็หลีกเลี่ยงซะก่อนท่านผู้ฟังพวกเราจะแจ้งไปจนถึงวันที่12มิถุนายนและให้สังคมได้รับรู้นำกันแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทร์
1: ก็แจ้งให้ประธานที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้หลีกเลี่ยงในการสัญจรสุขาวท่านผู้ฟังอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์บัสเตอร์ลาวเนาะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแน่นอนล่ะเพิ่นมีการก่อสร้างแบบนี้อาจจะพบความยุ่งยากแต่ฉะนั้นก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาสำหรับนักขับขี่เองก็ให้เว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: เจ้าถ้าว่ามีข่าวคราวปัญหาใดที่ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นแจ้งสู่รายการของเฮาพวกเฮาก็จะแจ้งเป็นแต่ละระยะไปว่าการหยังจากการส่งแป่งเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบนในนครหลวงเมืองจันทน์ถ้าว่าเฮาได้รับแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์พวกเฮาก็มาแจ้งให้สังคมได้รับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัญจรที่มีความแออัดสับสนเป็นการประหยัดเวลาของบรรดาทานเพื่อว่าเดินทางไปแล้วบ่ให้มีการทุกเถียงว่าอ้าวคือบ่ได้ยินแจ้งการคือบ่ได้ยินไผเว้าจังใดจริงๆน่ะพวกเฮาบ่อยากได้ยินห่างเสียงแบบนี้เนาะดังนั้นก็เลยแจ้งให้สังคมได้รับรู้นำกัน
1: เจ้าและก็ประชาสัมพันธ์เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปรับเอาค่ะสุดเสยแล้วก็ให้ฮิปฮ้อนเข้ามาพัวพันเด้อมิตรรายการโดยเฉพาะก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแล้วทางสินทางรถไฟลาวจีนในนามมิตรรายการทางรายการพวกเขากับประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะแจ้งเป็นประจำแจ้งมาแต่ต้นเดือนมีนาแล้วมิตรรายการเพื่อนว่าถาวาไก่ในวันที่18มิถุนายนก็คือแมนสลาสิทธ
0: ิ
1: ์ก็จะแจ้งเติมเนาะใน4เมืองนี้ท่านผู้ฟังก็มีเมืองนาไซทองประกอบมี24บ้านนั่นก็คือบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวงบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสูงเปยเหนือสูงเปยใต้ละกาทางบ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนาคานางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
0: เจ้า
1: และสำหรับเมืองไซธานีก็จะมี8บ้านเนาะก็คือบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสังหินและบ้านโคกใหญ่
0: เจ้าส่วนมาเมืองไซเสถามี9บ้านมีรายการบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้ส่วนว่าเมืองหาดไซฟองมี2บ้านเนาะบ้านดงพลแฮและบ้านดงโพสีอย่าลืมมีรายการฮอดวันที่18มิถุนายน2026นี่วันนี้กับวันที่4แล้ว
1: เจ้า
0: อีก14วัน
1: แม่
0: อีก14วันเนาะดังนั้นก็ยังมีโอกาสยังมีเวลาในการเข้าไปพัวพันอยู
1: ่เจ้า
0: เจ้าพวกแม่นเมืองใดที่ว่าได้หับค่าทดแทนหลายบ้านของเมืองนั้นท่านผู้ฟังก็แจ้งกันเติมเนาะหวังว่าข้อมูลข่าวสารนี้จะไปฮอดไปถึงพ่อแม่ประชาชน
1: เจ้าแม่นละมีรายการถ้าว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปฮับเอาก็ให้ฮิปฮ้อนมาแจ้งมาฮับเอาเด้อมิตรรายการภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็แจ้งให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องนอนอยู่ในขอบเขต4เมืองนี้ให้ฮิปฮ้อนไปฮับเอาเนาะเพราะว่าจะหมดกำหนดนี่กับวันที่18มิถุนาได้ทวากายไปนี้เพิ่นจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐ
0: เจ้าและการขอขอบใจสมราเนาะเพิ่นแจ้งมาด่วนเลย
1: เจ้า
0: ผู้ที่ได้ห่วมบีแบงน้ำใจสู่น้องนักเรียนเมืองวังเวียงแขวงเวียงฉันของพวกเฮานี่ล่าสุดมี7บริษัทห่าง5ละกาบุคคลพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็น1นี่แม่นครอบครัวลุงภูมีบ้านหนองเนียง2แม่นรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8 3บริษัทประกันภัยทิพยะซื้อกระเป๋าอุปกรณ์การเรียน4นี่แม่นบริษัทอาฟ้าสำรวจขุดค้นแร่ธาตุกสิกรรมขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมอบเป็นข้าวเนาะ5กิโลแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์บริษัทเทสอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเน
1: า
0: ะแล้วก็เจตนีแมนบริษัท PS เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรโอ้อันนี้ขอบใจหลายๆเด้อขอให้บุญกุศลครั้งนี้กลับคืนสู่บรรณาธาน
1: เจ้า
0: เฒ่าพันเฒ่าเพิ่นว่าบิแบงมาร้อยนี่ให้คืนพัน
1: อ
0: ันนี้ขอแสดงความขอบใจหลายๆ
1: จ้าเวลาทางสามโอกาสจัดตั้งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็ขอขอบใจเนาะทางครอบครัวบริษัทห่างห้านต่างๆที่ได้บีแบงน้ำใจเป็นการช่วยเหลือน้องนักเรียนเนาะกินนอนโรงเรียนสุนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่มีน้ำใจอยากช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้อนุรักษ์การสามารถมีส่วนร่วมได้เนาะมาฝากเครื่องไว้อยู่ที่วิทยุก็ได
0: ้อนุรักษ์ทัน
1: มื้อนี้ทันอยู่เนาะพอมื้ออื่นพวกเราจะได้เดินทางไปที่บางวังเวียงแขวงเวียงจันทน์
0: เจ้าหรือว่าแล้วจากงานนี้แล้วบ่ท่านมีโอกาสไปบริจาคด้วยตนเอง
1: เจ้า
0: ไปเบิ่งไปฮู้เฮียนด้วยตนเองนี่ล่ะก็แม่นไปบริจาคกระบวนกับที่ก็ได้
1: เจ้าเจ้า
0: บ่เฉพาะแต่จะร่วมกระบวนการนําพวกเฮาอยากไปส่วนตัวก็ได้
1: แม่
0: แล้วก็มีหลายๆฮู้เฮียนถ้าว่าทานศึกษาข้อมูลฮู้เฮียนใดที่เพิ่นยังขาดแคลนอยู
1: ่เจ้า
0: ก็แม่นไปบริจาคด้วยตนเองก็ได้
1: เจ้าแม่ละตอนนี้เวลาต่ําห้องสูง 8:00 น. กับ 20:00 น.เนาะท่านใดที่นําใช้ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนคําคิดคําเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะ0305787052มื้อนี้พวกเราก็ได้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทศินสรจันทวงศาหัวหน้าทั้งกองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนาถส่วนว่าทั้งพันโทแดงน้อยเพิ่นก็ยังบ่ทันให้คำตอบเถื่ออนุรักษ์แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ติดต่อไปแล้วเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจหรือบ่จังได๋พวกเฮาจะให้ทางทีมงานประสานหาเพิ่นเติมเน
0: า
1: ะ
0: จะลองประสานไปเติมท่านผู้ฟังมาว่าถึงการสัญจรในนครหลวงจันทน์ปกติมาเช้ากะลงเนาะมาสวยกะเอาไออัดแต่หน่อยนึงกะอดทนน้ำกันท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้พวกเราได้สนทนาเรื่องของการนำไส้ยานพนาอยู่เส้นทางรถเมล์ด่วนในนครหลวงจันทน์ที่หลายคนกันยังนำไส้เป็นปกติเลยบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ
1: ่
0: ปัญหาที่พวกเราได้ยกขึ้นมาก็คือการขี่รถแล้วไปตามเอาก้อนเคิร์บเหยียบก้อนเคิร์บมันมุนมันเพยกย้ายแทงสีมังออกตามใจโดยที่ว่าผิดระเบียบท่านผู้ฟังเนาะปัญหานี้ต่อไปบ่อยากให้มันเกิดขึ้นบริษัททางห้านบ่หรือว่าบุคคลที่ว่าอยู่อ้อมแอมเขตนั้นอยากให้เป็นหูเป็นตาน้ำกันเติมแต่ว่ากลุ่มคนบอดี้เพิ่นเฮ็ดกะเฮ็ดเวลาที่คนบ่เห็นเวลากลางคืนดึกดื่นไปจังซี่นะอันนี้โอกาสที่จะจับตัวหรือว่าเอาเขาเจ้านั้นมาดำเนินคดีใส่โทษหรือปรับใหม่นี่มันก็ยากเพราะว่าบ่มีใครเห็นเด
1: ้
0: อเอออันนี้ก็ถ้าว่าในกรณีที่ว่าเป็นตอนเช้าตอนสวยนี่นะถ้าพบเห็นอยากให้มีรายการแจ้งเตือนถ่ายเป็นรูปวิดีโอมาก็ได
1: ้มา
0: ส่งให้ทางรายการของพวกเราก็ได้ท่านผู้ฟัง
1: ก็
0: เพื่อเป็นการปกปักรักษาน้ำกันได้ถ้าว่าทางภาครัฐเพิ่นเห็นความสำคัญในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางแบบนี้เฮาทุกคนที่นำไส้ยานพนะต้องร่วมใจกันในการปกปักรักษาให้นำไส้ได้ยาวนานที่สุดท่านผู้ฟังแต่ว่าบุคคลที่ว่าเขาเจ้าทำลายนั้นมีส่วนหน่อยเท่านั้นแหละที่ยังมีความคิดแบบมักง่ายแบบนั้นยกง่ายออกแล้วเอารถจักรค่อยผ่านไปผ่านไปเลยแต่ว่าบ่ได้กลับขึ้นมาแปลงได้อันนี้ท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้ใดผู้เพ็ญพวกเฮาอยากแจ้ง
1: เจ้า
0: ให้แจ้งเข้าสู่รายการของพวกเฮาหรือว่าแจ้งอำนาจการปกครองที่ใกล้เขตนั้นก็ได
1: ้เจ้าเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะมิตรรายการแน่นอนแหละว่าทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ยังให้มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่บ่หวังดีเนาะที่ว่ายังดื้ออยู่ก็คือเอาก้อนเคิร์บหนียกก้อนเคิร์บออกมาไว้ทั้งกลางค้างแน่เพื่อว่าจะเฮ็ดให้เป็นช่องทางข้ามทางเพราะแต่หลวมรถจักรนี่นะเพิ่นเอาออกแล้วเพิ่นบอกกลับเข้าคืนได้อนุรักษ์อันนี้มันเสี่ยงหน่อยเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุกาต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมทว่าพบเห็นกาฝากมิตรรายการไทยเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้เนาะส่งมาทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราก็ได้พวกเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้มิตรรายการทุกคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยเฉพาะก็คือปัจจุบันนี้นำใช้สินทางหลายจุดก็มีความแออัดแดบางจุดก็พบความยุ่งยากย้อนปัญหาเรื่องการจอดรถบ่เป็นระเบียบอนุรักษ
0: ์
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันจุดใดที่เพิ่นกำหนดให้จอดจึงจอดและก่อนที่จะจอดนี่ก็ขอให้สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป้ายเตือนเนาะอันนี้เพื่อรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าจอดแล้วมันผิดระเบียบก็บ่ต้องไปจอดถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นนี่เพิ่นก็สิได้ใส่ตามใส่ระเบียบตามกฎหมาย
0: แม่นๆๆแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเคยเฮ็ดผ่านมาก็บ่ให้เฮ็ดต่อไป
1: ซะ
0: เออผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนโอ้เฮาเฮ็ดผิดได้ผ่านมาให้คิดขึ้นหลังแล้วก็ต่อไปก็บ่ให้เฮ็ดความว่าดื้อเนี่ยไส้สับนี่กับเด็กน้อยนี่เป็นตะหักตะแพงเน
1: า
0: ะเ
1: อ
0: ิ่นอย่างแต่ว่าด
1: ื
0: ้อสิมาไส้สับกับผู้ใหญ่นี่โอ้น่าจะแม่นอ่า ถ้าว่าภาษาเฮาก็คือบ่ฮู้ความแท้สินะโอ้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ให้มีพฤติกรรมแบบนั้นถ
1: ้
0: าว่าไปตามระบบระเบียบช่องทางใดเพิ่นบ่ให้ไปก็อย่าไปซะอย่าไปยกไปย้ายอย่าไปเคลื่
1: อ
0: นเอาสิ่งที่เพิ่นสร้างไว้ดีแล้วเอาออกเพื่อความสะดวกของตนเองแต่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนได้อันนี้บ่ให้เฮ็ดขึ้นแนวนั้นเนาะแล้วก็ปัญหาการขี่รถผิดช่องทางนี่ก็ยังเห็นหลายอยู่ท่านผู้ฟังเนาะเมื่อเช้านี่ก็ขี่รถตัดหน้ากันรถใหญ่เพิ่นแนบเบื้องซ้ายมือซ้ายสุดเลยก็คือขี่ไปตามคู่กลางแต่ว่าเพิ่นจะหักมาเบื้องขวามือหักมาบาดเดียวเลยเบิ่นวังเมื่อเช้านี่ก็เคลือบอยู่ทางด้านหน้าลาวโทรคมนี่นะ
1: อ
0: ันนี้ปัญหานี้ท่านผู้ฟังพวกเฮาหาก็เว้าเมื่อวานนี้ว่าการขี่รถตัดหน้ากันอยู่เขตไฟอำนาจตรงโลกที่พาให้เกิดอุบัติเหตุในมื้อก่อนเว้าเมื่อวานนี
1: ้
0: อันนี้มื้อนี้มาเกิดขึ้นอยู่หน้าลาวโทรคมนี่เมื่อเช้านี่แต่ว่าบ่เกิดอุบัติเหตุรถจักรเพิ่นก็ฮ้องขึ้นเลยแหละ
1: เพราะว่ารถใหญ่ตกใจเน
0: า
1: ะ
0: ตกใจรถใหญ่ขี่ตัดหน้ารถใหญ่แนบเบื้องซ้ายมือสุดแต่ว่าโค้งมาเบื้องขวาสุดเพิ่นจะเข้าฮ้อง
1: เจ้าอันนี้ถ้าว่าจะเลี้ยวก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมเนาะถ้าว่าจะเลี้ยวซ้ายก็ให้แนบซ้ายไว้เลยจะเลี้ยวขวาก็ให้แนบขวามือไว้เลยมีรายการบ่ให้ว่าโอ้ยอยู่เบื้องซ้ายมือบัดจะเลี้ยวเลี้ยวขวานี่หักออกมาบัดเดียวเลยผู้ที่ขี่สวนทางมานี่ก็เอานําบ่ทันได
0: ้
1: บางครั้งนี่ความเพิ่นบ่อยากให้เกิดเหตุคืออนุรักษ์เว้ายกตัวอย่างผ่านมาก็คือเลี้ยวไปนําเลยแต่ว่าโอ้ไปเสียหลักเนาะแม่งเมื่อวานนี้ที่อนุรักษ์เว้าหั่นน่ะหักจากรถอีกคันนึงไปต่ําเอาอีกคันนึงก็เพื่อว่าบ่อยากให้ต่ําคันนั้น
0: แม่น
1: ฉะนั้นถ้าว่าจะเปลี่ยนช่องทางการสัญจรนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมท่านผู้ฟังถ้าว่ามันเลยจุดเลี้ยวแล้วก็บ่ต้องไปเลี้ยวไปเลี้ยวอยู่ทางหน้าพุ่นเพื่อความปลอดภัยบ่ให้มักง่ายเด้อฟ้าถ้าว่าเลยจุดเลี้ยวแล้วก็ยังหักเลี้ยวเข้ามาบัดเดียวนะ
0: เลี้ยวแบบกระทันหันบางคนเลยจุดเลี้ยวไปน้อยนึง
1: เจ้า
0: บ่ยอมไปเลี้ยวทางหน้าได้เวินวางใต้ไปสุกเสริญมากๆ
1: ขอทางมันบ
0: ่ถอยหลังคืนมาเป็นรายการผู้จะเป็นแบบใดก็มีผู้ขับขี่นี่นะเพ
1: ิ่นว่า
0: ขับขี่ตามใจตัวเองบ่ได้ขับขี่ตามระเบียบถ้าว่าตามระเบียบนี่เฮาต้องฮู้ว่ามันไกลจุดเลี้ยวไปแล้วไปโค้งอยู่หม่องทางหน้าพุ่นคนที่มีจุดเลี้ยวเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เลี้ยวคืนมาสัญญาณแล้วก็เข้าฮอ
1: ม
0: แต่ว่าบางคนไกลไปแล้วก็บ่ยอมหับได้ปานนี
1: ้
0: จะคอยอยากเลี้ยวตัวนี้นะคอยอยากไปเดี๋ยวนี้นะแบบกระทันหันบัดนี้ครูที่มาน้ำหลัง
1: เจ้า
0: ห่วมทางบัดนี้เดือดร้อนไปนำกันเบิดเป็นการเบรกตัดหน้ากันกระทันหันตามท้ายตามข้างกันก็
1: ม
0: ีนี่แหละมันพาให้เกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังการตัดสินใจแบบกระทันหันปึบปับมันเฮ็ดให้ทานนั้นขาดสติไปละ
1: แม่น
0: บัดนี้ผู้มาน้ำหลังจักผู้มาซ่ามาไวมันต่างกันได
1: ้
0: ถ้าว่าผู้มาไวที่บัดนี้ตามเอาผู้มาซ่าเพิ่นก็หยุดจอดทันมันหลายกรณีท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแต่จังใดก็ดีเด้อมิตรรายการสำคัญก็คือขับขี่รถให้เข้าสู่ระเบียบถึงช่องทางก็คือสำคัญก็คือต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันจุดใดที่สามารถปล่อยซิดให้กันได้กับปล่อยซิดกันไปก่อนเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและมาเบิ่งตัวเลขอุบัติเหตุอนุรักษ์ทั้งกรมตำรวจจราจรเพิ่นก็ได้แจ้งมาเนาะในวันที่2พฤษภาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่15รายพาหนะเปเพทั้งหมดนี่23คันเด็กน้อยนี่14คันสมควรนี่9คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด25คนเจ็บเล็กน้อยนี่17คนสมควร7คนเจ็บสาหัส1คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนสำหรับแขวงที่เกิดจะมีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น6รายเสียชีวิต2คนเป็นเหตุก็คือรถจักรต่ำเสาไฟเนาะเสียชีวิต1แล้วก็รถจักรต่ำเสาไฟอีก
0: เจ้า
1: 1ก็คือมีผู้เสียชีวิตโอ้ถือว่า2กรณีที่ว่าเสียชีวิตนี่ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกัน
0: โอ้แม่นบ่เจ้าร
1: ถจักรต่ำเอาเสาไฟแล้วก็ทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะเกิดขึ้น3รายทั้งแขวงพงศาลี1รายแขวงอุดมไซ1รายแขวงบริคำไซ1รายสารวัน1รายเสกของ1รายและแขวงอัตเปิดเกิดขึ้น1รายนี่ก็คือการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศในเมื่อวันที่2พฤษภาเนาะเกิดขึ้นทั้งหมด15รายมีผู้เสียชีวิต2คน
0: จ้าบ่ฮู้ว่าเป็นเหตุเดียวกันบ่อยู่นครเวียงจันทน์อยู่ทางเมืองสะเสถานี่พันธุอัมพรเพิ่นรายงานมาวันที่2ท่านผู้ฟังว
1: ัน
0: ที่2นี่เวลา 22:40 นรถเก๋งต่ำเสาไฟฟ้าเนืองทางเนาะ เสาไฟฟ้าเนียงทางอยู่เขตบ้านเสียงด่าเฮ็ดให้เสาไฟนี่หักหนึ่งต้นอันนี้อยู่ทางเมืองไซเซธาเด้อประจำวันที่สองเนาะถึงว่าจะเป็นเหตุเดียวแต่ก็เป็นเหตุหุนแหงได้นี่เสียทรัพย์สินไปสองอย่างละบ่ว่าจะเป็นเสาไฟบ่หรือว่าเรื่องของยานพาหนะผู้ที่ไปต่ำแล้วก็เรื่องของผู้ที่ไปต่ำเด้ออาการเป็นขึ้นอะไรเจ็บหน่อยเจ็บหลายสาหัสขึ้นอะไรก็ขอให้ช่วงเช้าเนาะผู้ใดที่ประสบอุบัติเหตุในระยะที่ผ่านมาขอให้ช่วงเช้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติท่านผู้ฟังละกันเรื่องของการสัญจรที่มันยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ก็ยังแม่นความไวและกับเมาเปลี่ยนทิศทางเดินแบบกระทันหันท่านผู้ฟังพวกเราจะได้ยินจนลืมหูละเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมาจะมีส่งสามสาเหตุที่ว่ามันพัวพันกันดังนั้นก็เสื่อว่าทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้
1: เจ้า
0: หลีกเลี่ยงได้ด้วยการมีสติท่านผู้ฟังฮู้ว่าเมากับบ่ครับฮู้ว่าเฮาขับขี่รถไวแล้วเฮากับผ่อนลงผ่อนลงให้เป็นความเรื่องเคยบางคนเรื่องขี่ไวกับขี่ไวตลอดเฮาเบิ่งนี่คือว่าไวแท้เพิ่นผู้ขับขี่ตัวจริงนะเพิ่นว่าซ่าอยู่ได้
1: เจ้า
0: อันนี้บางคนมักความไวเด้โบสปอร์ตแต่ไว้หนุ่มของพวกเฮาได้ไว้กลางคนที่ว่าเพิ่นยังคึกขนองอยู่ค่ะนะเอิ้นว่าก็เต็มที่คือกันเนาะแต่ว่าการขับขี่ไว้ก็มีเส้นทางที่ว่ามีความเหมาะสมอยู่ก็คือการกําหนดความไวและบ่ได้ให้แล่นไวบ่ได้ให้แล่นซ่าจะเบิ่งความเหมาะสมตื่นท่านผู้ฟังบ่แม่นอยู่ในตัวเมืองก็สิแล่นไวเอาแท้เอาว่า
1: แม่นๆถ้าว่าขับขี่ด้วยความไวมันก็มีความเสี่ยง
0: เจ้า
1: ขมาขมั่งถ้าเอานำบ่ทันก็จะอาจเกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่ามูลค่าความเสียหายถามว่าเฮาสมเทียบกันการนำใส่ความไวกับผู้ที่บ่ได้นำใส่ความไวนะผู้นำใส่ความไวนี่คุ้นแฮงได
0: ้
1: มูลค่าความเสียหายนี่กันหลายดังที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้เฮ็ดเป็นภาพประกอบมาในลักษณ์ถามว่าเฮาขี่รถในความไวเท่านี้อุบัติเหตุถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะปวดหุนแหง
0: จัง
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนาะมีสติในการเดินทางใช้รถใช้ถนนร่วมกันพวกเราก็ว่าเรื่อยๆเตือนสติเป็นประจำนี่แหละยังให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยขับขี่รถบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันขับขี่รถให้ถึงช่องทางถ้าว่าจะเลี้ยวก็ขอให้ใต้ไฟเลี้ยวเนาะกระตวงรักษาระยะห่างเวลาที่เฮาหยุดเฮาจอดทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการเดินทางแน่นอนแหละใช้รถใช้ถนนนี่ก็หลายคนนี่ก็ขับขี่รถเกือบว่าทุกมื้อ
0: ใน
1: ล
0: ัก
1: บางคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปเอาไก่แดงขึ้นไปเหนือลงไปใต้แดงเนาะยิ่งต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
0: เจ้าขอขอบใจมีรายการที่ทักทายมาทางหน้าไลฟ์เฟซบุ๊กเนาะเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางเมืองเซปูนฮ้อนหลายคือรักษาสุขภาพมีรายการเนาะอากาศฮ้อนหรือว่าฝนตกที่นครเวียงจันทน์ก็ตามอากาศจะตามกันในขอบเขตทั่วประเทศผู้ใดที่จะเดินทางไปทางแขวงเซปูนเพิ่นว่าอากาศฮ้อนในมื้อนี้รักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศฮ้อนก็อย่าเฮาเฮ็ดใจเย็นๆเอาใจเย็นเพิ่นว่าเย็นสู้กับอากาศนี่แหละตอนนี้จะให้ท่านนั้นพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์ โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอไซต์แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คับสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ทหาร
12: ตำรวจ
11: พนักงาน
12: นักเรียนนักศึกษาน
11: ักธุรกิจ
12: สาวนาก
11: รรมกร
12: พ่อค้าแม่ขาย
13: ปัญญาชน
14: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
0: ในรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะเวลาตามห้องส่งกับแมน 8:35 นาทีทานหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดแจ้งผลของการหาฟังมาคือกับเซโปนอะไรเป็นว่าแจ้งอากาศฮ้อนเนาะเป็นรายการอ่ะอากาศฮ้อนกับยามื้อนี้หาฟังรายการของเฮาแบบเย็นสบาย
1: เจ้า
0: บ่ให้เครียดหลายเนาะ แต่ว่าทุกคนนั้นอยากให้เน้นเรื่องของการปฏิบัติระเบียบตื้มผู้ใดที
1: ่
0: ยังเมินเสยอยู่เมื่อเช้านี้การหยุดจอดอยู่ไฟอำนาจเขตหลัก6เป็นน้ำมาแต่เศร้าหลายคนว่าบ่มีรถบอกก็บ่ได้เศร้าปันใดเวินวัง
1: เ
0: จ็ดโมง
1: อ๋
0: อรถจักเพิ่นบ่ได้เพิ่นรออยู่รอไฟแดงอยู่แต่บ่หยุดได้ไฟแดงก็ยังผ่านไป
1: ยังลวงไปเลยแม่นบ่
0: ลวงไปเทื่อละคัน2คันบางคันก็จอดบึดนึงนานไฟเขียวแล้วก็ไปละบัดนั้นโอ้อันน
1: ี
0: ้สังเกตมาคือสิมันเคยลวงตลอด
1: เจ้า
0: ปัญหานี้บ่ยังให้เฮ็ดท่านผู้ฟังเนาะตลอดเส้นทางที่ทานเดินทางในนครหลวงจันทน์ไฟอำนาจนี่นะมันหลายจุดท่านจะเหตุแบบนี้ตลอดไปบ่ได้เนาะเพราะว่าการสัญจรย่านเกิดอุบัติเหตุท่านบ่ไปตามคนอื่นย่านคนอื่นมาตามท่าน
1: เ
0: พราะว่าเฮาอยู่ไฟแดงเฮาต้องหยุด
1: แม่น
0: ไฟเขียวเขาเจ้ามาเขาจะมีสิทธิ์ได้ท่านบ่
1: เจ้า
0: บัดกรณีที่ว่าต่ำกันมาจะไปเฮียกห้องค่าเสียหายจะจังได
1: ้
0: เพราะว่าท่านนั้นลวงไปท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
1: เจ้าสำหรับท่านใดที่ยังลวงยังถือเป่านี่ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม่ซะเนาะเพราะว่าแน่นอนล่ะเฮาทั้งระบบไฟอำนาจก็ต่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้นึงที่เพิ่นประจำอายุหันแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังถือเป่ายังมักงายอยู่อนุรักษ์ก็คือเหลียวซ้ายเหลียวขวานี่ถามว่าบ่มีเจ้าหน้าที่ประจำนี่มันลวงไปรถได
0: ้
1: แต่ว่าผู้ลวงหันก็บ่ย่านเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ย่าน
1: แต่ว่าโฆษกเองก็เห็นตัวจริงเนาะที่ว่าจอดไฟอำนาจอยู่สักหน่อยนี่ก็ขี่รถนี่ขี่ไว้อีกได้อันเรื่องไฟอำนาจนะบ่ได้ขี่ซ่าได
0: ้ย่านย่านเจ้าหน้าที่แดย่านรถส่วนมาแดย่านหลายๆอันก็เลยว่าขี่ไว้ตัดสินใจขี่ไว้เอาซะ
1: ถ้ามันมีความเสี่ยงแบบนั้นน่ะกับ
0: บ่ต้อง
1: ลวง
0: เ
1: ข้าสู่ระเบียบน้ำกันเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ทีมงานพวกเราประสานหาทางพันโทศินสรจันทวงศาอยู่ในสายแล้วสบายดี
15: สบายดี
0: เจ้าโอ้โอกาสดีเลยที่ท่านได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่มื้อนี้ก่อนอื่นก็อยากถามท่านว่าการสัญจรอยู่ทางเมืองศรีสัตนะของพวกเฮานี่เป็นขึ้นอะไรท่าน
15: พวกการสัญจร
0: เจ้า
15: หน้าเฮาในตอนเช้ามื้อนี้ถือว่ามีความสับสนอ่ออยู่ตามจุดเนาะ
1: เจ้า
15: จุดนึงก็แม่นอยู่อ่ะนะไปแจ้งการทางราชน้ำมันเนาะสองก็มันไปแจ้งรถก้อย
0: เจ้า
15: คือที่3ก็มันถนนลาวไทย
0: เจ้าๆตัวนี้มันเป็นประจำบ่ทัน
15: แม่นๆๆเพราะว่าที่คือช่วงเช้ามันปริมาณรถผ่านหลายเนาะ
0: อืมเจ้าๆเบื้องเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายรถจุดนั้นหรือบ่ทัน
15: แม่นเจ้าหน้าที่เฮาได้ระบายรถทุกเช้าเจ้า
0: อืม
15: เป็นประจำทุกเ
0: ช้าเจ้าตามการสังเกตตัวจริงนี่แม่นผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติระเบียบได้ดีบ่เวลาที่เฮาลงระบายรถ
15: จากปัจจุบันนี้ก็คือว่าเห็นว่านะครับมีความตื่นตัวเป็นหลาย
0: เจ้า
15: เดี๋ยวเชื่อว่าให้การข้อมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวดีการส
0: อ
15: นสอน
0: เจ้าก็ขอสมเสยเนาะถ้าว่าปฏิบัติได้เห็นเจ้าหน้าที่ก็ร่วมใจการปฏิบัติมันก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของพวกเราเนาะ
15: เจ้า
0: วันนี้อยากให้ทานว่าสุฟังตื่มนะอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองศรีสัตนะของพวกเรานี่เกิดขึ้นหน่อยหลายปันใดทาน
15: โอ้เฉพาะอุบัติเหตุเกิดที่เมื่อเสียหน้าเขาได้ผ่านมาหน่อย คือว่าเกิดเป็นความค่อนข้างร้ายเน
0: าะเจ้า
15: เกิดทั้งหมดถึงมี6เรื่อง
0: 6เรื่องเจ้า
15: แต่นั้นเสียชีวิต1เรื่อง
0: อืมเจ้า
15: เราส่งให้นครหลวงดำเนิน2เรื่องเจ้า
0: เจ
15: ้
0: า
15: เ
0: จ้าเจ้าในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนี่พันโทศินสอนพอมีข้อมูลบ่เนาะ
15: เพราะว่าอุบัติเหตุเสียชีวิตมันต่ำอยู่นะบ้านสร้างเลย
0: เจ้าร
15: ถดับต่ำรถปิดฟอร์จูเนอร
0: ์อืม
15: แต่ว่าเป็นคนสัญชาติรัสเซียเนาะเสียชีวิต
0: โอ้เจ้าเจ้า
1: เจ้าเพิ่นขี่ในทิศทางแบบใดทานขี่ไปซองทางเดียวกันบ
0: ่โอ้ขี่ส่วนคนละฝาก
1: แล้วไปต่ำกันจังไหนย้อนสุขภาพบ่หรือว่าดื่มสิ่งมึนเมาท่าน
15: อันที่หนึ่งก็คือมันขับรถไวเ
0: จ
15: ้าบอกใจก็คือมีการดื่
0: ม
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้ามีกรณีเสียชีวิตทางเมืองศรีสัตนะของเฮาเนาะแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นปัญหาสาเหตุหลักๆใน6เรื่องนี้ท่านสามารถยกให้พวกเฮาฮู้หรือบ่ว่ามันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอันใดอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเติมเนาะ
15: อันที่1ก็คือบ้านหลวงไฟแดงเนาะ
0: แน่เจ้า
15: ที่2มาแม่นนะท่านเราบ่ปล่อยสิให้กันเด้อ
0: เจ้า
15: ทางไปทางไงทางบ่ปล่อยเอาทางไงไปก่อน
0: เจ้าเจ้า
15: อันที่สามก็แม่นการแม่นรถไว
0: อืมเจ้า
15: ถึงสาเหตุสาเหตุตรงนี้เจ้า
0: อืมยังแม่นปัญหาเก่าๆเนาะที่พวกเขาได้ยินเป็นประจำก็ยังพาให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่มีมาตรการควบคุมในการบ่ให้เกิดอุบัติเหตุคือแนวใดเป็นต้นแม่นเวียกงานโฆษณาหนีทัน
15: ปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่จราจรมัสยิดหน้าเขาได้ดึงไปการโฆษณาเนาะอันที่หนึ่งคือตามสามแยกและจะตามตลาดอันที่สองมันการนำใช้ขับใช้กฎหมายเนาะปัจจุบันมีทั้งเมืองห้องก็จะลงในการจับหมวกกันน็อก
0: แล้
15: วก็จัดการอยู่ตามตลาดโดยเฉพาะตลาดสนมอนเนาะแล้วก็ตอนที่นี้ความสับสนทางออกมันจะมีให้ได้เร่งไปแก้ไขปัญหาการจราจรในอาร์ต
0: และ
15: จากการบ่ใช้หมวกกันกระทบการบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวลาขับรถเจ
0: ้
15: า
0: เจ้าอู้ก็ถือว่าเวียกงานของเจ้าหน้าที่นี่ยังดำเนินปกติเนาะบ่ได้ลดละเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ได้จัดสรรได้และก็เวียกงานอื่นๆที่ติดพันกับการสัญจรเนาะปานี้อยากให้ทานเว้าสู่ฟังตื่มเนาะโดยเฉพาะแม่นการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เขตตลาดเศร้าตลาดขวดดินนี่นะท่านตัวนี้ได้จัดสรรขึ้นแล้วใด
15: เฉพาะยี่เขตตลาดขวดดินนี่ตลาดเศร้าเลยทั้งเฮาเลยคือว่ามีกำลังประจำอย่างนั้นเนาะกำลังจัดระเบียบประจำอย่างนั้นในการจัดสรรหาว่ามีรถจอดก็เฮาก็ได้บอกให้ออกถ้าว่าบอกออกก็ได้นำใช้มาตรการในการประกอบ
0: เจ
15: ้
0: าเจ้าเจ้าเจ้า
15: เอากำลังประจำอย่างเลยเจ้า
0: เจ้าเจ้าตัวนี้เฮาได้กำหนดบทานว่าปฏิบัติมือใดไปฮอดมือใดนี
15: ่อันนี้เฮาเฮ็ดประจำเลย
0: ประจำเลยเนาะเจ้าเจ้าจึงแจ้งให้สังคมรับรู้ผู้ที่ไปยึดไปจอดแบบบ่ถูกระเบียบหรือว่ามีการค้าขายง่ายมือที่ว่าผิดระเบียบอยู่จุดนั้นเนาะ
15: เจ
0: ้าเจ้าวันนี้อยากให้ทานฝากถึงผู้ขับขี่โดยเฉพาะแมนผู้ใช้งานพนะในนครหลวงจันทน์ก็คือการเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละให้หลุดพ้นอุบัติเหตุนำกันจะปฏิบัติขึ้นอะไรท่าน
15: ข้าพเจ้าจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายเนาะจงพร้อมกันปฏิบัติบริเวณการสัญจรอย่างเข้มงวด
0: เจ้า
15: เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุเราเป็นต้นมันเข้าสู่ไฟแดงก็ต้องปฏิบัติกฎบวงไฟแดง
0: เ
15: ข้าสู่ห้องควบคุมเนี่ยก็ต้องคอยไปคอยมาคอยติดให้กันในการขับขี่เนาะบกควรเฝ้าฟังการเลี้ยวรถจะต้องได้เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวให้มันถูกต้องตามระเบียบรถจราจรเนาะจะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและก็บ่ให้การจราจรอ่างออเจ้า
0: เจ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันโทศินสอนจันทวงศ์สาหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนะหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมและการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้
15: เจ้าขอขอบใจ จ้า
1: เจ้าเจ้าโชคดีเนาะทางพันโทศินสรจันทวงศ์สาเพิ่นก็ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาคบางจุดนี่ก็ยังพบความยุ่งยากอยู่อนุรักษ์เนื่องจากว่าเส้นทางนี้หลายคนก็นำสายผ่านเป็นจำนวนหลายเนาะเป็นทั้งผ่านแดแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อเมืองเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ได้เอา

0: เหตุให้เสียชีวิตมัน
1: แมนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ํากันนําใช้ยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีเนาะสําคัญก็คือขับขี่รถด้วยความระมัดระวังบ่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะและก็ห้ามนําใช้ความไวเกินขอบเขตและก็จุดใดที่เป็นทางโค้งทางแยกก็ต้องได้รอได้หยุดก่อนเนาะเบิ่งรถถาวรบ่มีส่วนทางมาก็จึงเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายก็ให้ใต้ไฟเลี้ยวไฟสัญญาณไว้เนาะจะเลี้ยวขวาก็ใต้ไว้เพื่อว่าให้ผู้ขับขี่ที่มาน้ำหลังนี้ได้ฮู้ว่าผู้ที่อยู่ทางหน้ามีจุดประสงค์จะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเพื่อว่าเพิ่นก็จะกระตวงให้มันได้เนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยบ่แม่นว่าขี่ไปน้ำกันดีๆขมักขมั่งมาอยากเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอยากเลี้ยวขวาก็เลี้ยวปัดหน้าไปจังซี่มันมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติ
0: แม่แล้วเนาะความเสี่ยงสูงท่านผู้ฟังเนาะได้ยินการรายงานว่าโอ้มีผู้เสียชีวิตแล้ว
1: อัน
0: นี้มันเป็นตัวเลขที่บ่พึงปรารถนาแท้ๆ
1: เจ้าเจ้า
0: วันนี้ต้องแจ้งมีรายการตื่มเนาะสำหรับผู้ใดที่รับฟังเมื่อก่อนที่ได้ทวงเท้ามาเรื่องของเส้นทางในนครหลวงวิจันทร์หรือว่าในขอบเขตทั่วประเทศนี่นะ
1: เจ้า
0: หลายที่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสมแปลงบ่เส้นทางเลขที่13ใต้ท่านผู้ฟังกิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26ทางโครงการเพิ่นก็แจ้งมาแล้วจะเฮียบฮ้อนปูยางอัสฟัลต
1: ์
0: ให้แล้วก่อนฝนมาท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีกิโลเมตรที่21ฮอดกิโลเมตรที่71พุ่นแหละ
1: เจ้าย
0: าวไปท่านผู้ฟังตั้งแต่นครหลวงจันทน์ฮอดแขวงบริคำใสการเดินทางจุดนั้นก็ถือว่าระยะผ่านมามันยุ่งยากหลายมีบวกมีขุมมันทางเปรย์เพลหลายก็เลยว่าได้รับการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแปลงเป็นโครงการใหญ่เลยได้ท่านผู้ฟังเนาะ3ปี3ปีเพิ่นจะให้สำเร็จระยะการปรับปรุงบนระบาดรักษาก็แม่น7ปีรวมเป็น10ปีท่านผู้ฟังแต่ในเมื่อต่อหน้าไปได้ทางดีทางงามเฮานี่แหละทุกคนนี่แหละช่วยกันปกปักรักษานำกัน
1: เจ้า
0: ข่มการบรรทุกเกินบ่รถบรรทุกรถพ่วงขนาดใหญ่ขนาดยาวที่แล่นผ่านนี่นะถ้าว่าน้ำหนักเกินไปนี่มันก็เฮ็ดให้ทางบ่วมทางเพได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งที่ว่าทางเพิ่นสร้างมานี่ได้มาตรฐานแล้ว
1: เจ้า
0: แต่ว่าผู้นำไส้นี่ตาวพะโลหลายเกินไปอายุการนำไส้มันก็หย่อลงสั้นลงจากที่เคยจะได้นำไส้10ปีย้อนลูกเป็นครึ่งย้อนหาดูปกปักรักษาน้ำกัน
1: แม่ฟังเนาะสลันก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะโดยเฉพาะเส้นทางนี้การรถบรรทุกนี่ก็แล่นผ่านเป็นจำนวนหลายได้อนุรักษ
0: ์
1: ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมเนาะผู้ใดที่ว่าแล่นรถบรรทุกเป็นซัฟเฟอร์รถนี่ก็บ่ให้บรรทุกเกินน้ำหนักเกินเนาะเพราะว่ามันจะสั่งความเสียหายก็คือเส้นทางหากก็จะสำเร็จเพิ่นว่าถ้าว่าสำเร็จแล้วนี่ก็จะให้ร่วมใจกันอนุรักษ์รักษาปกปักรักษาน้ำกันเพื่อว่าเฮ็ดให้เส้นทางดีเส้นทางงามแทรกได้ตลอดไปมาก็มีความสะดวกสบายเนาะมีรายการก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นกำลังเล็งมืออยู่อนุรักษ์จุดใดที่ยังพบความยุ่งยากหรือว่าทางภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นกำลังก่อสร้างสมแปลงเส้นทางเนาะก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อมีรายการจุดใดที่ว่ามีการก่อสร้างแน่นอนล่ะอาจจะมีความยุ่งยากแน่ความแออัดแน่แต่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกัน
0: เจ้าแต่ว่าระยะที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงนี่นะก็มีห่างเสียงกระทบถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีห่างเสียงแล้วท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเจ้า
0: บางคนก็อาจจะคิดว่าสิได้มาตรฐานบอสิได้มาตรฐานบอสินำใส่ได้ยาวนานบอ
1: เจ้า
0: อันนี้เพิ่นแจ้งมาแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่าเพิ่นมีวีซ่าการที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีซ
1: ึ่
0: งประกอบมีวีซ่าการที่มาจากต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่น
1: ๆ
0: อันนี้เพิ่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแล้วเนาะถ้าเบิ่งผลสำเร็จน้ำกัน
1: เจ้า
0: จะเป็นคือแนวใดพวกเฮาที่ใส่ยานพาหนะขอให้ไปตามการสัญญาณไปตามระบบระเบียบดีกว่าเพราะว่าจุดนั้นในระยะผ่านมามันก็มีเสื้อเนงหรือว่ามีเป็นจ่วย
1: เจ้า
0: จ่วยที่เพิ่นแบ่งทิศทางเด้ถ้าว่าเพิ่นแบ่งอยู่เบื้องขวามือจังซี่เพิ่นก็ให้เว้นไปเบื้องซ้าย
1: เจ้า
0: ก็ไปตามขบวนท่านผู้ฟังเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละบ่เฉพาะแต่เส้นทางเลขที่13ใต้เด้อจุดอื่นๆก็คือกันถ้าว่าจุดอื่นๆมีรายการพบเห็นเพิ่นไปส่งไปแบ่งให้ก็เว้นก่อนหลีกก่อนท่านผู้ฟังเนาะอำนวยความสะดวกแท้ๆถ้าว่าท่านเฮ็ดได้ก็เป็นการประกอบส่วนอีกอย่างหนึ่ง
1: เจ้า
0: ให้ทางแล้วโดยไวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเพิ่นเฮ็ดเวียกแบบประสบผลสำเร็จ
1: จ้าแม่ละมิดรายการการเดินทางการใช้รถใช้ถนน

0: เนาะแน่นอนแหละเส้นทางใดที่ว่าไปมาเส้นทางดีเส้นทางงามกันไปกันมานี่ก็มีความสะดวกสบายไปมาหาสู้กันง่ายเนาะแต่ว่าเส้นทางใดที่ยังพบความยุ่งยากอยู่นี่ก็ขอให้อดใจรอน้ำกันในรายการเพราะว่าตามแผนการนี้เพิ่นก็มีหลายๆโครงการเนาะที่ว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางขึ้นใหม่ในหลายๆจุดก็คือเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้แจ้งไปแล้ว
1: มื้อนี้จะแจ้งเติมมื้อนี้จะแจ้งเติมก็คือ15โครงการทางเบตงเสริมเหล็กท่านผู้ฟังหนึ่งในแมนทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักนาวใต้เมืองปากเงิม2ทางเลขที11ตอนใต้จากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านโดนเมืองปากเงิม3ทางเลขที11ตอนใต้จากบ้านโดนเหนือหาบ้านนากุ๋มเมืองปากเงิม4เทศบาลฮอบในเมืองหาดไสฟง5วงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไสฟง6ทางเสียงควนหนองแตนจอมสีขัวขำน้ำหมักเหียวเมืองหาดไสฟง7แมนทางเลขที13เหนือบ้านนาคุณน้อยเขตทางรถไฟเมืองนาไซทง8 3แยกวังซ้ายขามงอยเมืองไซสิทธาเนาะแล้วก็9ทางรถไฟเมืองนาไซทงหาทางเปตุ้งบ้านทางงอนเมืองไซธานี
0: เจ้า
1: 10ในแมน9เนาะทางรถไฟเมืองนาไซทงหาทางเปตุ้งบ้านทางงอน
0: เจ้า
1: แล้วก็ทางบ้านโพนสว่างเสื่อมต่อไซถนนโพนต้องดงโดก
0: เจ้า
1: 3แยกบ้านแสงสว่างบ้านสมสง่าเมืองไซเสถาหอม11บ้านหนองแตงใต้บ้านหนองบึกเมืองสีโคตตะบองทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงผางแห่งเมืองนาไซทง
0: เจ้า
1: เส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟงอันนี้ก็คือ15โครงการทางเบตงเสริมเด็กท่านผู้ฟังเสริมเติมก็คือ4โครงการทางการต้านตะฟังเจือนบ่แม่นทางเด้อต้านตะฟังเจือนจะมีเขตบ้านอ่างใหญ่เป็น2ระยะระยะ1ระยะ2เขตบ้านทินเพียเมืองหาดไสฟงเขตบ้านทาแขกเมืองหาดไสฟงนี่ก็คือโครงการของภาครัฐบาลที่เห็นความสำคัญต่อพื้นฐานโครงร่างท่านผู้ฟังก็แสดงความดีใจนำเขตบ้านใดเมืองใดที่จะได้รับการปรับปรุงก็คือได้ทางใหม่ทางเบตงเสริมเหล็ก
0: เจ้าแม่นละมีรายการสำหรับท่านใดที่อาศัยอยู่ในบ้านใดที่ยังบ่นอนอยู่ในโครงการตัวที่เพิ่นได้กำหนดนี้ก็ให้อดใจรอ
1: เ
0: จ
1: ้า
0: ค่ะก่อนเนาะแน่นอนว่าถ้าว่าสำเร็จแล้วเพิ่นก็มีแผนในการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในแต่ละจุดนี่แหละให้ไปมามีความสะดวกสบายเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรายการพวกเขานำมาฝากบัตรทานกันดีใจและอนุรักษ์ที่หลายบ้านหลายเมืองที่นอนอยู่ในโครงการที่เพิ่นมีแผนไว้แล้ว
1: แต่ว่าบางคนเพิ่นก็บ่ดีใจปานใด
0: เป็นอะไร
1: คือเพิ่นถามมาเขตบ้านสังเวยเด
0: ้ออ
1: ยู่ในโครงการบ่สังเวยดงสวัสดิ์นี่นะเพิ่นหวังยังเถื่อท่านผู้ฟังยังบ่ได้อยู่ในโครงการเถื่อ
0: เจ้า
1: ก็ให้ญาตินี่เที่ยวทางเก่าไปก่อนหรือว่าท่านมีน้ำใจมีงบประมาณแบบพิเศษส่วนตัวบ่เฉพาะสมาชิกในบ้าน
0: เจ้า
1: จะเป็นการห่วมตัวกัน
0: ระดมทุนบ่
1: ระดมทุนห่วมตัวกันก็ได้ท่านผู้ฟัง
0: เจ้าแก้ไขก่อนเน
1: า
0: ะ
1: สร้างเอาทางอัสฟานก่อนก็ได้ปูยางก่อนก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: หลายบ้านหลายเมืองก็เฮ็ดได
1: ้เฮ็ดเจ้าบ้านอนุรักษ์ก็คือกัน
0: แม่นบ
1: ่นอกจากเป็นโฮมใหญ่แล้วบัดนี้โฮมน้อยที่ว่าเข้าเฮือนของแต่ละคนนั่นน่ะ
0: เจ้า
1: สมมุติว่าโฮมนี่มันมีเฮือนประชาชนประมาณ10ชาวหลังคาเฮือนจังซี่นะ
0: เจ้าม
1: ันออกเงินกันเงินวางออกเงินในที่นี้ไล่ตามจำนวนรถในครัวเฮือนของแต่ละคนรถใหญ่นี่เอาเสียหลายนึงรถน้อยก็หลุดพรมาก็คือรถจักรนี่นะเจ้าก็ได้ทางไปตรงผู้ใด
0: อ๋อทางดีทางงาม
1: แม่
0: ค่ะดอกก็สิขึ้นได้วันนี
1: ้คิดพิจารณา
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องส่งพวกเขาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะกาฝากไว้เติมท่านผู้ฟังกิจกรรมจากองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นกาขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกเนาะในวันที่11มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะจัดกิจกรรมนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเทคเดอซันฮาเนาะกาขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการร่วมในการบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง1หยดเลือดเพื่อ มนุษยธรรมให้เลือดก็คือให้ชีวิตสำหรับเงินไขผู้ที่ว่าต้องการอยากไปบริจาคเลือดถ้าจะฟังก็คือเพศหญิงแมน17หา60ปีเพศชายนี่แมน17ปีหา65ปีเนาะส่วนมากกินน้ำหนักเพิ่นก็กำหนด45กิโลขึ้นไป
1: เจ้าผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะที่ว่าปิ่นประจำเดือนถือพาหรือว่าให้นมลูกเน
0: า
1: ะเจ้าผู้ที่บริจาคเลือดนั้นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงท่านผู้ฟังจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้เพศชายแมนสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือ นเพศหญิงบริจาคได้ทุกๆ4เดือนแต่ว่าในกรณี3หา4เดือนนั้นท่านผู้ฟังก็เบิ่งสุขภาพตัวจริง
0: แ
1: ม่เนาะบ่แม่นฮอด3เดือนแล้วสิไปบริจาคโลดเลือดต้องปลอดภัยเลือดในร่างกายเฮาปลอดภัยเอาออกไปให้คนอื่นกับปลอดภัยคือกัน
0: เจ้าก็คือกิจกรรมดีๆเนาะจากองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาห้องทรงพวกเขา 8:00 น. กับ 5:15 น. ขอบใจทุกคนที่ติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ขอบใจอีกทีนึงเด้อมีรายการที่ได้รายงานเนาะสภาพอากาศอยู่ทั้ง
1: เซโปน
0: เซโปนเพิ่นว่าอู้อากาศมาฮ้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: อนุรักษ์ลามีการไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวเมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพะบางวิวนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้สุ่มสนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ดประจำภาคพื้นดร.ริมฮายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซ่ผู้ต่างหน้าสุ่มสนจากประเทศกัมพูชีพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความเห็นว่าป่าไม้สุ่มสนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สวยสุขอยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้สุ่มสนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุมสนองค์การจะตั้งหลักนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติตัวจริงและครูหวมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าหวมแลกเปลี่ยนบทเรียนวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติเทศเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหวมมือในการปกป้องรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุมสน
2: กองประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เต้าหุ้มเอาบรรดาผู้นำชุมชนองค์การจะตั้งรับนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะสัมพันธ์ที่บรรณาพันธ์โดยผ่านการจัดสร้างปฏิบัติเวียดงานป่าไม
1: ้กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบชีวนานาพันธ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านชีวนานาพันธุ์ผ่านป่าไม้สุ่มสนเติมอีกดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
3: เออนี่ตุน
4: หือ
3: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สามสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
7: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: บายดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา9โมงหา10โมงกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เป็นอะไรเวิร์นวางสภาพอากาศในมือเศร้านี่คือว่าฝุ่นสิตกเนาะแต่ว่าก็ยังมีแดดออกมาน้อยนึง
1: เจ้าเวลามีรายการสภาพอากาศที่ว่าเอาแน่เอานอนบ่ได้ในระยะนี้สุดถนอมถามว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเมื่อวานนี้กับเมื่อก่อนนี่อากาศก็ร้อนเนาะอากาศร้อนอบอ้าวหลายแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกได้อยู่ที่นครหลวงพวกเฮาเนาะก็คือหลายเมืองก็มีฝนตกแต่ว่าฝนตกบ่ทั่วฟ้าเพิ่นว่าเพราะว่าบางเมืองนี่ก็บ่มีฝนตกแต่ก็จังได๋ก็ดีเด้อท่านผู้ฟังการเดินทางกันไปกันมาก็ต้องกะเกียมความพร้อมให้ดีโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรเนาะก็ต้องกะเกียมเสื้อผ้ากันฝนเอาไว้เพราะว่ากระตวงบ่ได้ได้กับดินอากาศเลี้ยวบางอากาศร้อนๆนี่ขี่รถไปนี่มีฝนตกก็มีมืดมัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเติมโหดหลายแท้มาพบพ่อกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันพฤหัสเนาะกงกาบที่4เดือนมิถุนายน2026ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเพียงกว่านั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสะเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมนต์ซึนกับเป็นรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แต่ว่าอย่างรับฟังเสียงเพลงใดมีรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เด้อ030 578 7052เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮากับเสียงเพลงนี้เนาะฝากตอนท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: เมื่อเกิดเหตุสุกเสริญเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบัดเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปก็ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจส่งให้เป็นความเบิกบานมวลซึ้งกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอยู่ในตอนนี้บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียงงานใดก็ดีทั้งพ่อค้าสาวขายของพวกเขาสาวกสิกรเนาะสาวผู้องค์แห่งงานหรือว่าผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอาการห้อนๆแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก่อนแล้วกันเด้อหรือว่าท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในตอนนี้ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติม0305787052ครับสายหน้าไม้สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีโอ้สบายดีแม่คำอยู่ดีไม่แห้งเนาะแม่เนาะบ่ได้ยินเสียงดดล่ะเจ้าคิดฮอดคือกันโอ้เจ้าเจ้าโอ้เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังแม่คำผู้สาวยังก็ผู้สาวหอบสองถามว่าบ่มีได้สำฮองไว้บ่เจ้าบ่าวเสื้อขาวสาวเสื้อดำเนาะโดยมีเจ้ามอบให้ไผบ่ขวัญใจบ่เจ้าเจ้าเซ็นเลยเจ้าอ๋อยังเป็นผู้เก่าอยู่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าอามื้อนี้ขอบใจแม่คำเด้อเจ้าเจ้าพอดีเสียงเพลงแม่คำเสียงเพลงผู้สาวอ่ะฮอบ2นี่มีแล้วเด้อจังไหนเปิดให้เจ้าขอบใจแม่คำเด้อโชคดีเจ้า
1: ขอบใจหลายเด้อ
0: เจ้าดีมีแฮงขอบใจเนาะขอบใจทั้งแม่คำเด้อ
1: นั่นก็เป็นมิตรรายการเอาเบิ่งบางเนาะที่เพิ่นยังจื้อได้นี่ว่าเพิ่นก็โทรเข้ามาเป็นสายทําอีของเฮาเลย
0: เจ้าก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแล้วก็หลายคนก็คุ้นเสียงแน่เพราะว่าผ่านมาก็จัดรายการคู่กับต้นกล้วยเน
1: า
0: ะตอนเป็นเพลงรายการเพลงย้ำบายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ได้มีการปรับปรุงผังรายการใหม่กันเลยสำหรับนาทีกันไปเน
1: า
0: ะแต่ก
1: ็
0: มื้อนี้ก็รับนาทีใหม่ในรายการสีสันเสียงเพลง
1: แม่นแล้ว
0: สุขสุถนอมเนาะกับโฆษกเนาะรับนาทีดำเนินรายการ
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเอ้อแพงเจ้าฟังเพลงหยังเพลงหยังก็เงินหอมแก้มบ่ได้อ๋อเจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานกำลังซ่องหาเด้อขึ้นดีผัวเก่าเนาะเจ้าเสร็จเลยเจ้าอยู่บ่อแก้วอยู่บ่อแก้วเจ้าแมนบ่าวบ่อแก้วเด้อหั่นน่ะเจ้าเออ เจ้า
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเพลง
0: เจ้าเจ้า
1: เสียงกันเด้อ
0: ยินดีมีแฮงขอบใจไอ้แพงเนาะขอบใจโชคดี
1: เจ้าโชคดี
0: โชคดีสบายดีเด้อขอบใจทางไอ้แพงเนาะก็ติดตามรับฟังรายการซุมือซุมือขายเครื่องไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อม
1: เจ้า
0: ก็ขอฝากเสียงเพลงเป็นกำลังแฮงใจให้เด้อคิดฮอดคิดถึงมีทางแฟนรายการทุกคนเนาะบอกว่าจะหาฟังยูนครหลวงเวียงจันแดทั้งตังแขวงแดสว่างนักเขตพร้อมเนาะเป็นอะไรเนาะทางบ่าวแสงเพชรพวกเฮา
1: คือมันมิดๆน้องมันนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถ้ามาติดตามหาฟังนี่กะรายงานมาได้เติมเด้อเมื่อวานเป็นอะไรทั้งสว่างนักเขตนี่ฝนตกหรือบอแล้วก็ทั้งไอ้บ่าวสมมิตรเดติดตามหาฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะเมื่อนี้ยังบ่ทันได้ยินเสียงทวายยินเสียงโฆษกประชาสัมพันธ์แล้วยกโทรศัพท์กิ้งก้างกันเข้ามาเนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าบ่ได้ยินเสียงโอ้แต่ก็อยากเห็นหน้าสิบอกว่าซื้อเพลงแม่นบ่โอ้เจ้าเอาเมื่อสิไปกินข้าวน้ำสาวบ้านไหนโอ้มาได้บ่เนาะได้แม่นบ
1: ่ผู้ดีโคซกเขาสองสองคนนี่กับหิวข้าวอยู่ได้
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
0: โชคดีโชคดีสบายดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเนาะมิดรายการอันนี้อยู่ทางวังเวียงจากไอ้บาวสอนเนาะขอบใจเด้อแนะนำเสียงเพลงมื้อแรงสิไปกินข้าวนำสาวคนซุกนี่ก็สิได้รอทานแล้วได้เนาะ
1: แม่นได้เนาะเวินวังเอ้ย
0: อย่าตัวกันได้มิดรายการ
1: แม่นแล้ว
0: สบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเนองามซ้ำเท่าเจ้าฝากไปทั้งได้บ่เจ้าเจ้า
1: ขอบใจเจ้า
0: โชคด
1: ีสบายดี
0: เนาะขอบใจทางไอ้บ่าวสมมิตรฝากไปทางสาวแพงสาวอุบลแน่คือหลายสาวเทเนาะงามซ้ำเท่าในเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยจันหายตามคำขอกันแล้วกันเนาะเวลาต่ำห้องทรงในปัจจุบันนี้9:29 น.มีรายการรับฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี้รับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่มื้อนี้พวกเราบ่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ว่าจัดรายการสดปกติ
1: ดำเนินรายการสดเข้ามาได้เนาะ
0: แมนทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เมื่อใดที่พวกเราไลฟ์สดก็ติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook ทางเพจของ Lounisnal Radio ก็มีมิตรรายการหลายๆคนที่เข้ารับฟังรับชมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้ยินแต่เสียงบ่ได้เห็นหน้าเด้อพี่น้องที่ถึงมีแฟนรายการทุกคนเนาะ
1: เจ้า
0: ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันแต่ว่ารับสายตื่นอีกก่อนเนาะสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: โอ้ทางอัตปือเจ้าเป็นอะไรเนาะอากาศทางพุ่น
1: ฝนบ่ตกบ่เจ้า
0: โอ้รักษาสุขภาพเด้ออาการฮ้อนอบอ้าวบ่ต้องกินน้ำเย็นเด้อ เจ้า อัตตะปือเด่นงามเจ้าเจ้ามอบให้ไผบ่เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อขอบใจโชคดีเนาะ
1: โชคดี
0: โอ้ทางอัตตะปือดินแดนภาคใต้อากาศฮ้อนอบอ้าวหลายรอถ่าสายฝนอยู่เพิ่นว่าเมื่อวานนี่ก็ตกอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็ให้เลื่อนไปทางใต้ซะเนาะ
1: แม่น
0: เพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่อากาศฮ้อนฮ้อน
1: ฝนได้ตกมาเพิ่นก็ดีใจได้เนาะ
0: แม่น
1: ๆอยู่ซุ่มกินเย็น
0: เจ้าแม่นล่ะอ่ะขอบใจเด้อในนามเสียงเพลงกันเข้ามาอัตตะปือแดนงามจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันจากทางเมคัมเดอร์แนะนำกันเข้ามาผู้สาวฮอบสองเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งคู่ขวัญใจเด้อทั้งพอทองเนาะแล้วก็ฝากทั้งเมมานีลาพร้อมคู่ขวัญใจของเมมานีลาก็คือทั้งพอลินทองแต่ละคนนี่ก็มีคู่ขวัญใจของแต่ละคนสำหรับผู้ใดที่ยังโบมีก็ขอให้พบพ่อขวัญใจเนาะผู้ใดที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้พบเนื้อคู่ไวๆก็แล้วกันตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วผู้สาวฮอบสองม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคําสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ณะนี้ท่านผู้ฟังรายการสีสันเสียงเพลงเนาะผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้าม
0: นวลกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปผู้สาวฮอบ2เนาะแล้วก็ติดต่อด้วยเงินหอมแก้มบ่ได้ขอบใจเด้อทางในคำขอบใจทางเอ้ยเพลงเนาะในนำเสียงเพลงมวลๆผ่านทางรายการก็ยังมีหลายเสียงเพลงอยู่ที่ยังบ่ทันได้เปิดให้มีรายการอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อจังหน่อยทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันแต่ว่าระยะนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรดาทานถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มียานพาหนะใช้รถใช้ถนนนี้เป็นประจำทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้แจ้งเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันก็คือน้ำมันเอสซังนี่ก็จะปรับลง 1,000 กับ770กีบกระทรวงนี่ก็ปรับลงเนาะ 5,000 กีบอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันการเดินทางกันไปกันมาในระยะนี้ถ้าว่าบ่จำเป็นนี่ก็บ่อยากให้เดินทางไกล
1: เจ้า
0: ต้องได้ประหยัดมัธยัสถ์นำกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าย
0: ุคเศรษฐกิจแบบนี้ท่านผู้ฟังอันใดที่พอหลุดพรได้จะให้หลุดพรก่อน
1: เจ้า
0: ค่าใช้จ่ายแน่นอนแหละแต่ละครอบครัวหลายได้ค่าใช้จ่ายเสียแต่ละเดือนนี่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามาผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้เสริมเนาะบอกว่าจะติดค่าขายงานมือต่างๆหรือว่าประกอบอาชีพทั้งสั่งเรียกเฮ็ดงานทำทั้งปลูกพืชกสิกรรมก็เป็นอีกเรื่องงานหนึ่งที่สามารถดึงดูดรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้เนาะแล้วก็ขอบใจเด้อมิตรรายการอยู่ทั้งแขวงสวรรค์นครเขตเพิ่นได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะมักผัวเฒ่านี่เด้อกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เพิ่นก็ยังฝากถามสุธนอมว่าเป็นอย่างมื้อนี้คือโปรไลฟ์สดมื้อนี้โปรเห็นหน้า
1: เพิ่นว่าเห็นหน้าพวกเฮาทั้ง2คนเน
0: า
1: ะ
0: ได้ยินแต่เสียงเนาะฝากส่งเสียงให้เป็นกำลังแห่งใจให้กันแล้วกันตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนเสียงเพลงนี้ทั้งไอ้บ่าวสอนเมื่อแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ำเพิ่นว่าแล้วก็จะติดต่อด้วยงามซ้ำเท่าจากทางบ่าวสมมิตรเนาะแนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วเมื่อแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ำมวนม้วนนำกันก่อนมิดรายการแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: อีหลีได้
1: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม
3: โทรคมของคนลาว
4: เพื่อสังคม

0: เป็นอะไรท่านผู้ฟังเพลงที่มอบให้หวังว่าคงจะถึงอกถึงใจท่านผู้ฟังพอหลายก็น้อยมาฮอดนี่เวลาของเขาก็ยับเจ้าโมเข้ามากันแล้ว
1: จ
0: ะมืดเวลาพอดีนะเวินวางเนาะ
1: เจ้าทำกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆ
0: เจ้า
1: ดำเนินรายการบื้อเดียวเนาะ1ชั่วโมง
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: มาฮอดรายการสุดท้ายของทางรายการแล้วขอบใจอีกทีนึงเนาะมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือแดภาคใต้แดดินแดนภาคใต้ก็คืออัตตะปือแดนงามเนาะ
0: เจ้า
1: ที่มีรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอัตตะปือแดนงามกำลังลดขึ้นให้อยู่ในปัจจุบันนี้และก็ยังมีเสียงเพลงมักผัวเท่าที่ยังบ่ทันได้เปิดให้เทือมีรายการกำลังรอท่านติดตามรับฟังรายการอยู่
0: เจ้า
1: เวลาตามห้องทรงในปัจจุบัน 9:55 ขอบใจในรายการทุกคนขอบใจแห้งใจเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้ฝากไว้เติมเด้อรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกๆมื้อเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น. สำหรับปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการฝากไปทางอัตตะปือแดนงามเด้อถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงมักผัวเฒ่าเนาะฝากไปทั้งเบาแสงเพชรสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
0: สุธนอมวินยา
1: ลามิดรายการไปก่อนพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อน
0: ี้
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกรมศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาในสงเฮียน 2025-2026 ปฏิบัติได้80กว่าส่วนห้อยท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมศึกษากรใบเฮียนให้ฮู้ว่าเวียกงานสิทธิเด็กแม่นเวียกงานที่สำคัญที่สุดที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับกลุ่มการศึกษากรใบเฮียนได้สูมใส่เวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาของเด็กในสงเฮียน 2025-2026 เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเฮียน 192,169 คนโรงเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเกี่ยมประถม 36,361 คนเห็นว่าจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่สงเฮียนพันมาซึ่งเด็กที่ผ่านการเฮียนในชั้นอนุบาลแม่นมีความสำคัญหลายเพราะเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพและสามารถเข้าเรียนในชั้นต่อไปได้ง่ายขึ้น
2: ถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในชั้นอนุบาลท่านก็ถือว่ามันมีความสําคัญหลายเพราะว่าเด็กก้าวขั้นมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันในการเรียนการเรียนในการกะเกี่ยวพร้อมๆมาแล้วเนาะคือคําเข้าเว้ากันหั่นว่าการกะเกี่ยวพร้อมๆก่อนที่เข้าประถมหั่นเนาะอย่างน้อยๆนักเรียนหั่นก็จะได้ผู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทำเรียนเพื่อจะได้กัดเตรียมของพ่อมันฉะนั้นถ้าว่านักเรียนใดที่ได้เข้ามาเหมือนกันเตรียมของพ่อก่อนแล้วจะไปเรียนในชั้นประถมมันถือว่าผลการเรียนของเด็กในกาวมันจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เตรียมของพ่อเรียกมาเข้าประถมเลย
1: ท่านกีคำพิมพ์บุญย้อยฮู้เติมว่าปัจจุบันอยู่บรรดาท้องถิ่นเขตห่างไกลซอกลีกเห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เอาใจใส่พาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน5ปี 2021-2025 ให้บรรลุ 80% ขึ้นไปและปี 2026-2030 แม่นให้บรรลุ 90% ขึ้นไปสมภวันมาวงไซอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั่นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
6: อ๋อโดย
5: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
6: โดย
5: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝั่งนั้นที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลงฤทธิ์หลายๆ ที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พระเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนดีอีหลี

เนื้อบาดีความอกหักมันนะเข่ามาปิ่นเล่าเนื้อปิ่นกุมคือไฟสุมเข่าจีร่างนางไล่ถิ่มบ่ห่วงใยและนางจึงป่าป้อยอ

ลาวเศร้าเศร้าเด้อยาฟาวาม ันสิโกบัดนาบักเต็มสร้างดอกด้วยไปอัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้มกินปลาหมึกใหญ่พอยแม่เอ้ยอัศจรรย์แต่ไม้แก่นหล่อนสังสิมาปีนปงใบสุขสบายดีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าอาวาทุกภาคส่วนขอนำไปทักเป็นเพลงเข้าสู่รายการลองลองในทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาในนี้สมวงหนึ่งเต็มๆนะมอบความเบิกบานมนต์ซืนมอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่พวกเราได้กินเนาะได้กินได้ดื่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความเบิกบานมนต์ซืนมีแต่ความสุขกายสบายใจเข้าสู่ในโหมดของรายการพวกเราก็ถือว่าหลากหลายสีสันหลายบรรยากาศบทเพลงต่างๆเอามาต้อนมาฝากเส้นเดิมเส้นเคยในแต่ละมือก่อนจะเข้ารายการนี้โคศกจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขาดบ่ได้ลืมบ่ปิดนะก็คือผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็พร้อมทั้งหลายๆแบรนด์ที่เข้าร่วมในปัจจุบันนี้ขอบใจบริษัทลองลิสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟูนหนองแมงดาเมืองไส่แข่งอุดมไส่ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไส่แข่งอุดมไส่ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงประบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์ห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงสิงขวงขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นั่นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราในปัจจุบันนี้นะและล่าสุดขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยเดอร์ทางด้านหน้าเนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอการไลฟ์สดจะเห็นโลโก้ของเพิ่นในมื้อนี้บางท่านก็จะเอาโลโก้ของผู้อุปถัมภ์รายการขึ้นสู่ในหน้าจออันนี้เพจให้เบิ่งเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์พวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านหลายแบรนด์พอสมควรปัจจุบันนี้รายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะพอพันสอบถามได้อยากเข้ามาร่วมรายการก็ยินดีมีรายการเฮาเนาะและกับเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาที่หน้าไมค์เด้อมีรายการจดๆแต้มๆไว้นั่นแหละท่านก็สิจื้อหลายๆท่านก็สิยังบ่ได้จื้อจะดนแล้วบ่ได้ฟังดนแล้วก็หันคืนมาก็สิบ่จื้อพ่อเบอร์เนาะดนแล้วก็ได้เอาที่เบอร์กันนี้รายการ0305787052 5787052เด้อหน้าไมค์นี่เด้อหน้าไมค์เนาะแล้วก็ทั้งหลังไม้มีรายการสอบถามสั่งซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อันนี้มันทั้งสองเบอร์ทั้งห้องการและก็ทั้งหน้าไม้ในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดนะอยู่กับโคศกเบาไทยในแต่ละมือมื้อนี้ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจนำหน้ามื้อนี้กับทัศน์สบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวอุทัยนำเด็กก็ถือว่าเข้ามาเบิ่งมาชมตอนนี้กับท่านท่านนางจันทะจันทสอนจันสมรขออภัยเนาะท่านนางจันสมรจันทลานไสภาคส่วนทางบริษัทสมิทธ์สุดสั้นในเพื่อสุขภาพนะเข้ามาเบิ่งเจ้าสบายดีเด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์สบายดีท่านบุญนำเมือนสุพลสบายดีส่งหัวใจสติกเกอร์เข้ามาให้น้องสายเพื่อพอได้มีกำลังใจเนาะไอ้เนาะอยู่ดีมีแฮงฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตาม1ไลค์1แชร์ในสมงที่โคศกจัดสดๆในมื้อนี้แล้วก็ขอบใจทั้งเพจแฮงซ่านลาวนำได้ไลค์สดเด้อทางเพจมื้อนี้จะได้เห็นโลโก้ของแบรนด์ผู้อุทํารายการได้เห็นกล่องสินค้าอยู่หน้าจอของท่านเลยเนาะสนใจประเภทใดสอบถามทั้งหลังไมค์และหลังไมค์ได้เลยเด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็ส่วนบทเพลงก็เช่นเดียวกันคอมเมนต์เข้ามาได้ทางเพจของเฮาเด้อไปฟังเพลงกันก่อนในตอนนี้เนาะคอยอ้ายที่เมืองเฟืองเบบี้บ้านนาเสียงหวานๆมวลๆมอบให้เจ้า

สอนเด้อฝากน้องกางเกงผู้สาวทั้งเมืองเฟืองบดทุกคนเด้อมาอีตุนตั้งแต่หมอเนาะอีแม่เนาะมีคอปากบ่เป็นเพิ่นว่าอีตุนแต่มากฤทธิ์ไม่มีลิ้นสำหรับว่าบ่เป็น

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ก็ถือว่าปล่อยไป1บทเพลงสวัสดี FC เฟลกาทาง Facebook เด้อเข้ามาแล้วก็อยากฟังเพลงกับพิมพ์มาเด้อนี่ละกันเฮาเนาะอาเด็ดเห็นกันในหน้า Facebook ได้ก็พิมพ์กันง่ายอยู่ดอกบ่ได้ล้มกันเนาะสบายดีทั้งเพจแห่งศาลาผู้เฮาทานคําพรศรีสุพรรณเด้อสบายดีเจ้าสบายดีเข้ามาเบิ่งมาชมสตาร์ทกันอยู่ที่เมืองเฟืองคอยอ้ายที่เมืองเฟืองเด้เนาะสบายดี FC เฟลกาทั้งเมืองเฟืองที่ติดตามรายการทั้งวิทยุนะหลายทานก็ติดตามมีทั้งหน่วยน้อยหน่วยใหญ่อยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวไห้ไปนาโอ้ยวิถีชีวิตแบบพื้นๆบ้านๆเฮาเนาะเขตนั้นก็ถือว่าเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองนึงอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเด้ท่านได้เคยได้ไปบ่นะเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองบ่ใหญ่นะเป็นเมืองบ่ใหญ่แต่ว่าสงบนะสงบเด้เงียบสงบนี่เดินทางจากนครหลวงไปก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ฮอดแล้วยามนี้ทางดีเลยเด้เนาะขดส่วนทางก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จักหน่อยสมวิวไปนำนะขึ้นภูลงภูเด็กมีห้วยห้องของบึงตามวิถีชีวิตพื้นบ้านขนบธรรมเนียมหลายชนเผ่าอยู่นำกันก็ถือเป็นเมืองที่มีภูเขาอ้อมหอบทั้งผาปูนผาหินต้นไม้ใบหญ้าเขียวสุ่มเบิ่งแล้วสบายตาเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นบ่อนพักผ่อนที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีวิถีชีวิตของประชาชนยังเป็นฮีตเก่าของเดิมอยู่เด้นี่แหละก็เอาไปเบิ่งแม่บ่เสือเนาะอากายาวให้บรรยากาศและกาพักส่วนที่สร้างเสื้ออาหารทั้งเมืองเฟืองก็มีพูนทั้งทีมงานไอคําเล็กพุ่นดิทั้งแม่พิงบ่ทั้งแม่หลายๆท่านก็ทั้งเมืองเฟืองก็ติดตามรายการของโคซกทั้งเมืองเฟืองก็เป็นลูกค้าหลายลูกค้าอาหารเสริมบำรุงสายตานี่ก็ถือว่าเกือบว่าทุกมือพอละส่งไปเมืองเฟืองทั้งเขตแม่งจันเนาะดีใจที่ติดตามรายการและก็สั่งเสื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานำนะเมื่อกี้ได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พราเดอร์สนใจเนาะอยากได้ไปรับประทานกาแมนโทรมาลดได้นะมีข้อมูลพนักงานจะให้ข้อมูลจีโก้พราดที่020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรมาโลดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมจีโก้พลัสประเภทแคปซูลมี30เม็ดใน1กับพิเศษจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะบวกกับได้โปรสุดพิเศษก็คือรายการสดของโคซกจะเป็นราคาพิเศษให้และมีของต้อนของฝากทางบริการสั่งซื้อในสมองที่โคซกจัดนะสบายดีทั้งเพจแห่งซ่านลาวทั้งทานผัดทองบ่ผัดทองสบายดีขอฟังเพลงได้เด้อว่าซั่นเมืองเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองนองแน่ว่าซั่นเชิญเที่ยวเมืองนองเจ้า ฝากให้แกพี่น้องทางเมืองน้องบ่ทุกคนเด้อสบายดีเจ้าเจ้าได้จัดเพลงให้เด้อจ้าได้จัดเพลงให้จักหน่อยทั้งหน้าไม้เฮาว่าก็จะได้จะเข้าหน้าไม้กับมาเลยมีรายการเฮาเด้อที่0305787052เนาะไปฟังเพลงกระตุ้มอีกหนึ่งบทเพลงมีรายการเฮาเพลงนี้ในแม่นน้ำฝนจากฟ้าน้ำตาจากหัวใจป๊าดเพลงนี้เพลึกไหลเอ้ามวนๆกันเจ้า

0: องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องอาหารพื้นบ้านนี่ก็มีหลายเนาะไปป่าไปดงมีซ้ำสิกินผักหญ้าต่างๆผักนอกธรรมชาติผักกระโดนผักกระเดามีหลายผักผักขยะผักหำมอยบ่จักสิก็มีเด้นะภาษาพื้นบ้านเพิ่นว่าแต่นั้นเด้เอ๋แซ่บบรรยากาศนี่อันนี้นี่มันคันได้กินแบบนี้เลยมันนอนหลับดีเออหรือว่าหมากผักไซบ่ซั่นนะหมากมะละบอจะที่บ่ดีผักสวนนี่เด้อกินได้ดีเด้ในการเฮาสรรหามนุษย์ประเภทผักพื้นบ้านไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปกินข้าวปลานอนทุ่งนานอนไห้นอนนานี่กินข้าวแบบสุขภาพดีนะเพราะว่ามันปลอดสารพิษเด้แต่ว่าที่ผักข้าวท้องก็มีคือกันเด้นะผักข้าวท้องนี่เพิ่นยกให้เป็นประเภทสมุนไพรพื้นบ้านไปแล้วยามนี้เนาะก็คือโมติน่าผักข้าวท้องนี่เข้าไปอยู่ในแคปซูลโอ้คัก500มิลลิกรัม50เม็ดใน1กัปเด้อคือสรรพคุณก็คือดังมีรายการเนี่ยฟังเมื่อกี้นี่แหละละเอียดคักสนใจต้องการอยากได้รับประทานก็มันโทรมาเลยได้มีรายการเฮาประเภทสมุนไพรพื้นบ้านโมติน่าผักขาวทองเนาะกินกับลาบแหน่ลาบกระปอกกระป๋อมบ่โอ้ยปนกบปนเขียดเนาะลาบก้อยซอยแซ่ต่างๆแซ่บแจ่วแมงดอกแมงดาเนาะโอ้ยว่ามาแล้วก็อยากกินข้าวอีตาโคซกก็ได้เฮ็ดยังกินเนาะแม่เฒ่าเอ้ยอยู่เฮือนก็ได้ว่าอีแม่กำลังเก็บแจ่วแมงดาอยู่ว่าซั่นนะบางท่านก็กำลังตำแจ่วปลาแดกปลาแดกเครื่องเต็มแซ่บๆเด้นะกับผักข้าวทองเข้าไปนะกินเด้อดีสิ่งใดที่มันดีเฮาก็กินเนาะสิ่งใดที่มันบ่ดีเฮาก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงบ่อนใหญ่เพราะว่าเฮามีพยาธิประจำตัวเด้นะเฮามักเป็นภูมิแพ้มักเจ็บมักป่วยมักเห็ดเจ็บท้องเจ็บไส้นะมักเป็นโรคเบื่ออาหารบ่อยากกินข้าวกินน้ำทางกายมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านนี่ก็เหลืองอยู่เด้เหลืองจ้อยมีแต่นอนบ่เฮ็ดหยังขี้ค้านไปขี้มักเหลืองประมาณนั้นเด้นะอยู่เฮือนบ่เฮ็ดหยังมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวเหลืองว่าซั่นนะย้อนหยังก็ไปกวดไปเสกเบิ่งจังค่อยสิฮู้ก็สิมาเดาคือหมอดูหมอเดาเด้มันก็บ่ถูกเนาะว่าเป็นอันนั้นอันนี้อยู่บ่แน่นอนไปพุ่นไปห้องหมอพุ่นกวดเช็คมันละเอียดจังฮู้จักว่าเป็นอีหยังบางท่านก็ปิดเก็บเลือดจางบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทั้งภายในบ่เกิดการอักเสบบ่อนใดในทางกายอวัยวะบ่อนใดก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งหรือว่ามักเจ็บมักป่วยแท้ยามนี้ทางกายคือว่ามักเป็นอันนี้หลายแท้ก็แน่นอนแล้วทางกายเฮามันภูมิคุ้มกันอ่อนเพลียแล้วเฮาก็ต้องได้เอาลักๆก็คือการออกกำลังกายแล้วเนาะลุกย่างลุกย่างได้แต่เศร้าแต่เสียวก็ได้หัดกอกหัดกายได้เอ็กซ์ไซส์ได้ยืดแข้งยืดขายืดท่านยืดนี่เฮ็ดกิจกรรมอยู่เงินอยู่ซ่านคันบ่ได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกันแล่นกันย่างพักส่วนหนึ่งก็อาศัยเฮ็ดเกษตรกรออกกำลังกายไปในตัวก็ดีแข้งแฮงพักส่วนนี่เด้อบ่ค่อยมักเก็บมักป่วยดอกทนแดดทนฝนพูนแก้เสื้ออยู่ทงไห้ทงนาพุ่นสบายผิววอดๆเนาะบ่ได้ห่วงสวยห่วงงามดอกผักสวนนี่บ่ได้เกี่ยวขอแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงละพอเด้กันว่าผู้นี้โอ้ผักสวนที่อ่อนเพลียอยู่เงินและเจ็บอ่อนแอดอยู่บ่ได้นํามันต้องได้มีองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าไปช่วย1มาก็ต้องได้ไปเซ็กไปกวดอัน2มาก็ต้องได้ออกกําลังกายอัน3มาก็กินอาหารให้มันถูกครบหมู่อัน4มาก็บวกกับอาหารเสริมโมติน่าผักขาวท้องเข้าไปนําอีกโอ้ยคักจำแล้วแหละบาทนี้ก็ได้เด้อเพราะพันสอบถามหาทั้งหลังไม้รถมีรายการเฮาราคาจับต้องได้เด้อผักข้าวทองเฮา02098294228โทรมาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจำหน่อยโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮา1ชั่วโมงบ่ดดแล้วก็บ่ไวปานใดนะเอาแบบเพลงหลายๆแน่ปนๆกันไปพอได้ฟังเพลงนี้สาวสะพาย นาอาจารย์คำภูทวีวันนาลงไปทางเมืองผู้ธนสมบูรณ์ได้ทั้งนครปักเสแขวงจำปาสักทุกเขตทุกบ้านทุกเมืองทั้งเขตนั้นก็ได้ฟังรายการมองหลายพอสมควรเอามอบพิธีให้แกทั้งสาวปักเสสาวสะพายเนาะ

0: 烤的，烤的。
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์ข่าวดีข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวไห้เด้อแม่เด้อข่าวดีสิ่งดีๆเอามาต้อนมาฝากอีพ่ออีแม่เฮาเด้อข่าวดีนะข่าวดีอีหยังลูกซ้ายว่าซั่นเอาก็อยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั้นเพิ่นผ่าตัดฟรีก็อีแม่ว่าซั่นเออก็ไปหาเพิ่นแล้วเด้เพิ่นผ่าตัดต้อจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อเออให้ดูแลปิ่นปวดทั้งด้วยหน่วยตาพญาทั้งหน่วยตานี่แหละทั้งดวงตาพวกเฮานี่เด้อไปแล้วเด้ในยามเพิ่นมีนโยบายพิเศษจังซี่ก็เขียวฮีฮอดเนาะอย่าไปซักซ่าเสียเวลาอย่าเสียโอกาสโอกาสนี้โอกาสทองเวลาทองนะมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโลดนะเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดนะอยากผ่าตัดบ่อากาศมันเป็นจังได๋มาโดดแล้วก็เป็นมาหลายฟ้าลาปีบ่เคยได้รับการดูแลฟื้นฟูปิ่นปวดจักเถื่ออาจารย์โคสุกเอ้ยว่าซั่นโชคดีว่าท่านได้ฟังรายการลองเล็บได้เบอร์โทรทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมนี่ยามเพิ่นมีนโยบายให้ผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินกับมาโลเด้ออีเมลเฮาเด้อที่020-9829-4ขออภัยนะเบอร์อันนี้เบอร์ของการเฮาคันมันเบอร์ศูนย์การแพทย์ก็แม่น020-5755-41115755-4111แน่จดต้มแต้มไว้แต่ละมือโทรไปสอบถามเพิ่นไปโอ้ไปลมเพิ่นเด้อแม่เฮาเด้อศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีเนาะเชิญเที่ยวเมืองนองมาแล้วนะสิมอบให้เลยมวนๆกันตามคำขอจากทั้งมิตรรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวมาในจังหวะจังหวะโยนโยนจักหน่อยจังหวะแบบนี้มันมวนเลยศิลปินโลนทินระเบา

เซละน้องบางท่านก็สิบ่ฮู้ว่าเซละน้องอยู่ไสแขวงใดวะพุ่นเด้ออยู่ทางแขวงสวรรณเขตเด้อมีรายการเฮาเนาะก็มีบทเพลงแห่งเซละน้องก็มีนะแต่ว่านี่เป็นอีกเพลงนึงเสริญเที่ยวเซละน้องเนาะก็มามอบให้มีรายการได้รับฟังนํากันตามคําขอเพราะว่าทางเซละน้องนี่ท่านหลายๆท่านก็สิเคยได้ไปเที่ยวเนาะมีโครงการไฟฟ้าน้ำตกเซละนองเด้นะถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจกับว่าแมนนะก็มอบให้ตามคำขอมีรายการทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมนะเข้าสู่รายการพวกเฮากะดีใจในเมื่อสั่งซื้ออาหารเสริมพร้อมกับแห้งดีนะมีรายการเฮากับพัวพันสอบถามเบิ่งเด้อกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทมื้อนี้ก็ถือว่าได้ให้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพวกเฮาเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในการเข้าสู่การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมแล้วก็สมอทั้งดวงตาอาหารเสริมพวกเขาก็มีคือกันนะผักส่วนหนึ่งก็สิเป็นเลือกไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปศูนย์การแพทย์นครหลวงเหมือนกันปักกิ่งเนาะเข้าสู่การปิ้นปัวในทางการแพทย์ผักส่วนหนึ่งกับทางการแพทย์แล้วมาเฮือนก็ได้มาบำรุงฟื้นฟูสุขภาพด้วยการเติมวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆด้วยอาหารเสริมที่มีชื่อว่าโคลาลินพาสเคียงคู่กันไปก็แห่งดีหรือว่าจะรับประทานเฉพาะอาหารเสริมพอก็ได้บ่เป็นอย่างนอกอันนี้ก็คือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตานะมีจำหน่ายและปัจจุบันนี้นะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศบทเพลงที่มีรายการคอกันเข้ามาวันนี้จะทยอยเปิดให้เติมอีกนี่เพลงนี้แหละแม่นเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดตามคำขอจากทั้งอีพอลโปรมีขอมาม่วนๆกันเลยเจ้า

0: 受风头是有道理啦。
1: 真的？
0: ตามคำขอเพิ่นเม็ดไฟแรกการเฮาขอมาก็ได้ฟังนะบทเพลงดีๆมีคุณภาพนะเปิดสู่กันนะตามคำขอจาก FC ทาง Facebook ทางเพจนี่ทางวิทยุนะที่ฟังอยู่เฮือนอยู่ศาลก็โทรเข้ามาได้นะก็เป็นการผ่อนคลายในบทเพลงก็ช่วยให้ท่านมีความสุขกายสบายใจทางด้านแนวคิดสภาพจิตใจนะจากที่เคยฮ้อนก็กลายเป็นเย็นจากที่เคยงุดงิดก็เคยผ่อนคลายจากที่เคยอัดอั้นตีนใจคัดใจไว้ก็ได้ระบายออกมาเดก็ถือฟังให้มันได้อรรถรสฟังแล้วให้มันมีวิตามินนะดูแลห่างกายไปอีกแบบหนึ่งในการฟังเพลงเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางคนนี่ก็อยู่เฮือนอยู่ศาลนี่ก็บ่มีอย่างใดที่เป็นหมู่ก็มีแต่วิทยุนะมีแต่วิทยุมีโทรภาพนะมีวิทยุมีโทรภาพมีโทรศัพท์เครื่องนึงนี่ที่ลูกเขยลูกสาวซื้อไว้ให้อยู่งานดูซานบางท่านก็มีแต่ฟังบ่ได้เบิ่งบางท่านก็เบิ่งโทรทัศน์บางท่านก็เบิ่งข่าวสารเบิ่ง YouTube เบิ่งละครต่างๆในโทรศัพท์บางท่านก็บ่มีหยังจักอย่างบ่ได้เบิ่งหยังดอกเบิ่งแต่หลานอย่างเดียวนะเบิ่งลูกเบิ่งหลานบางท่านก็หลานก็บ่ค่อยอยู่เฮือนก็อยู่เฮือนก็อยู่ผู้เดียวนอนอยู่ในยุดเตียงว่าจะไปเอาแบบประเภทว่านอนติดเตียงบ่ได้ไปใส่เด้ออนุญาตบัดคำอีโพยแม่เฮาเนาะนอนบึงแต่หลังคากับเพดานอย่างเดียวกับตกเอี่ยมกับประตูค้างเข่าเฮือนอยู่แต่บ่ได้ไปทางใดกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นผู้เฒ่าที่แบบว่าบ่มีสังคมไปเลยเฮ็ดให้ป่วยได้มีอาการพูดเป็นลูกเป็นเต้าผู้ที่มีพ่อมีแม่อยู่เฮือนอยู่ซาเนี่ยจะสิป่วยเพิ่นอยู่ลำพังหลายนะมีจิตกรรมให้เพิ่นแดพาเพิ่นออกบ้านพาเพิ่นกินข้าวนอกบ้านปรับปรุงเปลี่ยนบ่อนอยู่มันนอนเนาะเฮ็ดให้มันมีบรรยากาศในห้องนอนเพิ่นให้มันได้สิ่งดีๆให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าผ่านพาชีวิตมาโศกโศนจนถึงอายุเกษียณแล้วก็ต้องมีอันป่วยเป็นธรรมดาเนาะบางท่านก็ป่วยทั้งขาบางท่านก็ป่วยทั้งภายในภายนอกอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าอาการต่างๆนี่คือว่าได้นอนบ่ได้ไปใส่ก็แสดงว่าร่างกายเพิ่นก็บ่สมบูรณ์ปานใดแล้วแต่ว่าเฮาผู้เป็นลูกเป็นเต้านี่ผู้เบิ่งผู้แยงผู้เลี้ยงผู้เกือผู้ที่จะอุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในการดูแลเบิ่งแยงเพิ่นในบรรปลายชีวิตเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้ออย่าสุไปทิ่มไปปล่อยเพิ่นเพราะว่าบางท่านบางมิตรรายการบางพ่อบางแม่นี่เคยเป็นเจ้าเป็นนายเคยมีบทบาทในสำนักงานองค์การตั้งต่างๆเคยมีสื่อมีเสียงเคยมีรางวัลเคยมีคำย่องยอสมเสยแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นบ่มีหยังแล้วนะอยู่ผู้เดียวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าบางเธอก็เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเนาะเคยไปล่าไปการเคยอยู่กับบ่อนซุ่มนุ่มเคยอยู่กับไอ้น้องจังซี่เด้เนาะแต่ว่าไปอยู่เดือเฮือนอยู่ผู้เดียวก็เป็นสาเหตุให้เป็นโรคซึมเศร้าคือกันนี่เห็นบ่อันที่2มาก็อยู่ผู้เดียวโดนโพดเนาะอยู่แต่ผู้เดียวลูกเต้าก็บ่มาเบิ่งมาแลลูกหลานก็บ่มาจอบมาเบิ่งอันใดบ่มีนะมาเบิ่งอันนั้นก็เกิดให้เป็นความง่วมเหงาสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไปอีกแห้งป่วยไปอีกเติมอันสามารถก็ซึมเศร้าจากเขาเอิ้นว่าอายุเนาะอายุหลายขึ้นแล้ว7 80ปี90ปีนี่ก็เอิ้นว่าโรคชราอันนี้ก็บ่เข้าไผออกไผดอกทุกคนก็ต้องได้พบพ่อคือกันเวลามันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเด้มันไปทุกมื้อทุกมื้อเนาะเฮาก็ย่างไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปแต่ว่าเวลาที่เฮายังอยู่ตอนนี้เฮาต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดปิ่นปัวเบิ่งแยงบำรุงรักษาให้มันดีที่สุดบ่ว่าอวัยวะใดๆก็ยาในห่างกายเฮาต้องได้เอาใจใส่นะและอันสุดท้ายก็คือเอิ้นว่าเป็นบทบาทที่น้อยลงนะบทบาทความสำคัญเมื่อก่อนได้รับการย่องยอสมเสยเมื่อก่อนได้มีใบย่องยอเมื่อก่อนได้รับการยกขึ้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนี่บทบาทการย่องยอสรรเสริญก็น้อยลงแล้วเพราะเว้าอยู่เฮือนแล้วเด้แต่บ่มีแล้วมันก็เกิดเป็นโรคซึม

เศร้าคือกันนะพดตู้ก็ได้แม่ก็คือกันเด้อแล้วก็อันพิเศษสุดๆสิ่งที่บ่อยากให้เกิดก็คือการเสียใจย้อนการพัดภาคแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าคือกันเนาะบ่จักเป็นกระจักตายแล้วคนเฮาทุกมื้อเนี่ยก็แนวนั้นจะเฮ็ดให้ผู้เฒ่าผู้แก่จะกลายเป็นคนงอมคนเหงาไปนอนแห้งเจ็บแห้งป่วยไปเด้อผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ได้ได้ฟังวิทยุได้ติดตามข้อมูลรายการโฆษกเบาไทยก็อยากให้พ่อแม่นะในบ้านปลายชีวิตก็อยากให้มีความสุขได้กินอันแซ่บได้นุ่งอันงามนะได้กินอาหารเสริมที่ดีกระทรงกระฝากกระยืนกระโทษไปยามเพิ่นอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางครอบครัวก็เป็นแท้บางครอบครัวก็บ่แม่นบางครอบครัวนี่ก็สนุกสบายสบายอีหลีบางครอบครัวก็ถือไปแย่เลยแบบว่าโอ้ยหาเนื้อกินก็บ่มีเครื่องนุ่งก็บ่มีบอนที่อยู่ก็บ่มีนะอันนี้ก็ถือว่าทิ่มปอยเพิ่นนะอันนี้บ่อยากพรรณนาแหละบางบอนก็ได้เห็นแล้วก็หดหูแต่ว่าเฮาก็บ่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือยกมาว่ากันคือสาเหตุที่เกิดให้พ่อแม่เฮาเป็นโรคซึมเศร้านั้นๆนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะเฮาก็มาเติมเต็มด้วยการดื่มดื่มอาหารเสริมประเภทเป็นซองบ่รู้สิเป็นแคปซูลเพิ่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันบ่ก็เอาจีโก้ไปนะถ้าว่าอยากให้เพิ่นมีผิวพรรณที่ดีก็เอาอโรเจนไปเนาะอันนี้มีหลากหลายเฉพาะท่านหญิงป่วยเป็นทั้งโรคภายในภายนอกเป็นพยาธิหญิงบ่เข้าสู่วัยท้องต่างๆก็มีเกี่ยวกับอาหารเสริมดับเบิลคลิกเด้อเฉพาะท่านหญิงเนาะทั้งหลากหลายอาหารเสริมของเฮาพอพันสอบถามทั้งหลังไม่ตื้มเพื่ออยากให้เข้าใจท้องแท้ให้ฮู้จักละเอียดดีๆก็แม่น02098294228 98294228เพื่อคนที่เฮาฮักนะและเพื่อตัวเองเพื่อลูกเต้าครอบครัวเฮาต้องเป็นผู้ที่ตัดสินปัญหาด้วยตัวเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินแต่บ่กินจักเทื่อก็เลยปล่อยให้เวลาผ่านไปซื่อๆพยาธิมันก็บ่ได้รอท่าพวกเฮามันก็คืบคลานไปเรื่อยๆจากนักจากเบากลายเป็นนักจากนักก็แห้งอันตรายไปหน้าเด็กๆนะไปสําคัญก็มันไปเซ็กไปกวดให้มันละเอียดเออแล้วก็ภาคส่วนเป็นดวงตาฝากเติมที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นพาตัดฟรีเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมื้อนี้เวลาเบิดแล้วมีรายการเฮาน่าจะปิดท้ายอีก1บทเพลงสาวบ่าวเสื้อขาวเด้อกับทีมงานเพิ่นเป็นเพลงคู่ดอกทั้งบ่าวบอมกับแสงระวีจะน้อยจะเปิดสู่ฟังแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งลองลิสเป็นผู้อุปถัมภ์รักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจท้าวพันธุ์บ่อใบฟุ่นขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริม15สาขาทั่วประเทศพิเศษตัวแทนนางเอ็งดาราลากาแม่ยกบัณฑราชพร้อมทั้งแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวางเด้ออันนั้นก็คือตัวแทนที่บ่เฮาให้เครดิตทางสถานี FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ไปจะได้พบกับโคสุกอยู่ที่สถานีปกสสารภาพเด้อ 14:30 อยู่ถึง 16:00 เป็นรายการสดคือกันปิดท้ายผลเพลงนี้นะบ่าวเสื้อเขียวขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีจะขา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวปัญหาไฟไหม้ลำปาอยู่แขวงอุดมไซในปีนี้ลดลงหลายถ้าเทียบไซหลายปีผ่านมาท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้ไฟไหม้ป่าในปีนี้ลดลงและบ่เป็นบริเวณกว้างย้อนแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสุ่มไซโฆษณาระเบียบการต่างๆและเหตุบดบันทึกอยู่บรรดาบ้านพร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเอาพืชที่เป็นเศรษฐกิจให้ประชาชนปลูกในเขตที่มีความเสี่ยงไฟไหม้ลำป่าเพื่อให้เขาเจ้าพบว่ารักษาป่าไม้ให้หลายขึ้น
2: ปีก่อนๆหั่นไม่หลายอยู่อุดมไซแต่ปีกลายมานี่ก็ไม่น้อยนึงแล้วปีนี้ไม่อยู่แต่ก็ไม่บ่หลายเนาะบ่เป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าลดผ่อนไปหลายอีกใส่เท่ากับลงโฆษณาระเบียบการต่างๆและลงให้บ่ทึกกับแต่ละบ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องการปกป้องรักษาป่าเฮาพยายามเอาพืชที่ประชาชนนําใช้ที่เป็นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เข้าไปปลูกในขอบเขตที่มีความเสี่ยงให้เขาเจ้ารักษาเพื่อบ่ให้ไฟไหม้ลําป่าเพราะยางพารากับไฟฮู้ก็ถือกันอยู่แล้วและหลายๆอันเนาะพืชหลายๆพืชที่เฮาส่งเสริมประชาชนปลูกบางแนงบ่ใช่นี่ปลูกขอบเขตที่คือมีไฟไหม้ลำปามีสาธรรมชาติที่เฮาปลูกเริ่มคําว่าเป็นของปลูกประชาชนเก็บได้ผลประโยชน์คือยอดสาก็จะเก็บทุกมื้อนี่น่ะเขตใดมีป่าสาจะบ่มีอ่ะนะไฟไหม้ลำปาเลยเฮ็ดให้เนื้อที่ไฟไหม้ลำปาปีนี้ลดหลายหั่นแหละ
1: ท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ให้ฮู้ตื่มว่าไฟไหม้ลำปาส่วนใหญ่แม่นเกิดจากประชาชนบ่มีอาชีพมั่นคงลักลอบทางป่าเฮ็ดให้จุดหญ้าโดยบ่มีแล้วป้องกันที่ดีเวลาเข้าป่าดังไฟแต่งอยู่คั่วกินบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่น
3: ๆสมภวันมวงไซอ่าน
4: เออแฮงได้ใจอีหลีเด้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ต้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ทั้ง2ระบบนอกจากนี้เนาะมิตรรายการติดตามฮับฟังอยู่ทางเว็บไซต์เป็นเนาใดเดและก็สำหรับทาง Facebook เนาะจักหน่อยเด้อท่านผู้ฟังเด้อจะได้ไล่สดเห็นหน้าเห็นตากันเนาะมีรายการของโกศกบีนี่มาหลายมื้อแล้วตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนาะคันสิว่าแล้วก็ตั้งแต่ท้ายอาทิตย์ผ่านมาเนาะที่ว่าเฮาบ่ได้ออนไลน์ใส่น้ำใหม่น้ำกันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือจะมาออนไลน์หน้าใหม่น้ำกันเป็นปกติเนาะสำหรับวันพฤหัสและก็วันศุกร์เนาะมีรายการเนาะและก็อย่าลืมเด้อสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ทนาเนาะทางระบบ AM ออกอากาศทั้ง2มือคือเก่าเป็นปกติคือเก่าและท่านผู้ฟังสามารถติดตามหาฟังได้เนาะมาพบพ้อกันมื้อนี้กับวันพฤหัสวันที่4เดือนมิถุนาปี2026มื้อนี้โคศกบี้มานอนยางเข้าห้องมาเมื่อกี้นี้ทางด้านนอกคันฟ้าบดได้ฟ้าหมดฟ้าบดฟ้าคึมอันน่ะอบอ้าวอากาศนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางเขตผัดฟ้าแดดบางเขตก็ฟ้าคึ้มคือฝนสิตกแต่โดยส่วนรวมแล้วก็คืออากาศนะอบอ้าวเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อที่อบอ้าวแต่คิดว่าหลายเขตเนาะเมื่อวานนี่ก็ฮ้อนก็เอาคือกันแต่ว่าบางเขตนะฝนตกแห้งๆเมื่อวานนี่นะบางเขตผัดบ่ตกเนาะได้ยินเสียงฟ้าห้องตึ้มๆๆมาแต่ไกลแต่ว่าบ่ตกแต่หลายคนบอกว่าเขตอื่นนี่ตกแห้งแท้แห้งว่าสภาพฝนแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ก็คือบ่คือกันท่านผู้ฟังเบิ่งฟ้าแดดทางพี่ทางพุ่นผัดว่ายฝนแท้ฝนว่าอันนี้ก็ขอให้มีและการวางแผนในการเดินทางเนาะบ่ว่าจะเป็นการไปใกล้ไปไกลนะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมื้อนี้นะก็คือผลงานเสียงเพลงนี่ก็เกี่ยมต้อนมีและการแบบว่าหลายเพลงคือเก่าเนาะบ่ว่าจะเป็นเพลงที่มีและการคิดฮอดคิดถึงบอกว่าจะเป็นเพลงที่มิตรรายการขอกันเข้ามานะหรือว่าจะเป็นเพลงโอ้มิตรรายการขอมาประจำประจำพะนะเนาะมื้อนี้เนาะจักหน่อยโอ้ล้มกันมวนซืนน้ำกันนั่นบูฟังเนาะสำหรับหน้าใหม่พวกเฮามิตรรายการทักถามมากับมื้อนี้จังได๋พากันเข้ามาฟังแล้วบอกหรือแนวใดนี้นะเนาะขออภัยเนาะมิตรรายการเนาะสำหรับอดามิตรรายการเนาะที่ว่าติดตามหาฟังมื้อนี้เนาะก็คือระยะต่อไปโคศกบีจังคอยจาเปิดนามไม้ให้เด้อมิตรว่ามีรายการอดใจรอทักกันซะก่อนเนาะเบื้องต้นรายการนี้ก็อยากจะขอฝากมีรายการก่อนเนาะเอาอันน่ะสิ่งนี้เป็นประโยชน์เนาะน้ำกันซะก่อนซาท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้เนาะโคศกบีนี่นะรู้สึกว่าระยะอาทิตย์นี้นี่นะโคศกบีจะย้ำเตือนทุกมื้อเลยเนาะเรื่องของการบริโภคเห็ดนอกจากธรรมศาสตร์ธนาธารบุฟังพอว่ากรณีผ่านมากับมีเฮาได้เห็นแล้วเนาะเบื่อเมาเห็ดพอว่าหลายคนไปเอาเห็ดตามธรรมศาสตร์มากินระยะนี้แห้งเกิดหลายฝนตกแดดอากาศอบอ้าวแดดแห้งเป็นเงื่อนไขเห็ดนี่นะออกมาหลายเนาะเห็ดธรรมศาสตร์บ้านเฮาก็ถือว่าหลายแต่ว่ากินแล้วเนาะก็ขอให้กินด้วยความระมัดระวังเด้อทุกท่านเด้อเอาหลายคนกินแล้วก็เบื่อเมาไปเป็นห่วงต่อสุขภาพเพราะว่าคันเอาบ่ทันนี่ไปห้องหมอบ่ทันนี่นะอาจถึงแก่ชีวิตได้อันนี้ก็ย้ำแล้วย้ำอีกเตือนทุกๆมื้อและอีกเรื่องนึงก็คือในระยะนี้เนาะฝนตกมานี่หลายคนเนาะอย่าซุปประมาทลูกหลานตนเองโดยเฉพาะแล้วเด็กน้อยเนาะไว้กำลังดื้อกำลังคึกขนองนัดกันกุมแก้งเนาะห้องเฮียนบ่ไปเนาะพากันนัดกันไปลิ้นน้ำไปลอยน้ำโดยเฉพาะอันตรายที่สุดก็คือแม่น้ำใหญ่ท่านผู้ฟังคือกรณีผ่านมาเนาะมีเห็นเนาะก็คือพากันขาดห้องเฮียนเนาะครูอาจารย์บอกว่าเขาไปห้องเฮียนจังซี่ไปซอกน้ำจนฮอดแคมของไปเห็นแก้สุดนักเฮียนห้อยปะไว้หั่นท่านผู้ฟังส่งเสื้อแก้ห้อยปะไว้แคมทาหั่นแล้วก็พากันลงไปลิ้นน้ำไปลิ้นและบัดนี้บางคนก็ลอยเก่งบางคนลอยบ่เก่งไปน้ำกันบางเทื่ออุบัติเหตุทางน้ำมันก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังได้บ่มีไผคาดคิดเนาะกระสุนเสียชีวิตไปอันนี้ก็คือขอฝากไว้อีหลีเลยเนาะเบื้องต้นรายการของพวกเขาก็ขอย้ำขอเตือนมิทักไฟรายการท่านผู้ฟังเนาะทุกๆท่านเลยที่ว่ารับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ก็คือบ่ได้พบหน้าพ่อตากันหลายมื้อเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกันเอาหลายแด่ท่านผู้ฟัง
สำหรับตอนนี้เนาะกะเวลา 11:14 น.เนาะตามเวลาของทางสถานีกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเบื้องต้นรายการโคซบี้จะพาท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะสองเพลงเนาะที่อนาทางโซเบ่เพิ่นเกี่ยมไว้เนาะก็คือจะให้มีรายการได้หาฟังน้ำกันจะเป็นเสียงห้องของศิลปินเนาะที่มิดรายการคุ้นเคยเนาะไปฟังน้ำกันสองเพลงเนาะท่านผู้ฟัง

0: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูฮะน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลียปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามข้าวปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนี่ยได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันบ่เหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: ตอนหับมิดรายการเนาะกลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะมิดรายการก็ได้ฟังไปแล้วเนาะเพลงที่ว่าคุ้นหูกันเนาะเกี่ยวสาวบ้านเกิดเนาะเป็นเสียงฮ้องของอาจารย์คำพันธ์ก็เปิดให้มิดรายการฟังไปแล้วเนาะแล้วก็พร้อมกับอีก1เพลงกับมิดรายการได้ฟังไปแล้วบัดนี้เพลงตามคำขอระยะนี้โทรมารถใดทุกๆทางสิพยายามหับให้ได้หลายๆสายเลยเพราะว่าบนโอล้มกันหลายมื้อแล้วก็คือฮอดมิดรายการคือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะมาสายเข้ามาแล้วสายทำอิดกับรายการเพลงก่อนเที่ยงออนไลน์หน้าไม้น้ำกันสบายดี
1: สบายดีพี่เอ๋หลายอาทิตย์แล้วบริษัทห้าเนาะบริษัทเนาะ
0: แม่หลายอาทิตย์แล้วเนาะบอได้ยินเสียงใบลมกับไอ้บุญตั้งนี่เน
1: า
0: ะ
1: เออจะวันเดียวโทรหาบอได
0: ้เออคิดฮอดอยู่บ่ล่ะ
1: เออจะเป็นฮอดแล้วว่ากำลังอยู่เนาะอนาคตจะหนาเพราะว่ามัน
0: เนาะเจ้ามีแต่พหัสกับวันศุกร์นี่เต็มที่เฮานะ
1: เดวัดเยอะสมราชนะกับเดินเส้นฮอดแล้วนะฮอดหมดทุกคนนั่นละ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: คืนนี้ก็ฝนตกนั่นอยู่ที่เด้อ
0: เจ้าทั้งห้วยโค้งเนาะฝนตกซุ่มเย็นดีเนาะ
1: เออแล้วก็เดือนกับฟังเพลงนั้นเลยได้บัดนี้หนักเพลงฝนเดือนหกนะ
0: เอาฝนเดือนหกเนาะ
1: เออเจ้า
0: เจ้าซาเบซอกฝนเดือนหกเน่
1: จะมอบให้นาเบื้องลาเป็นคนละอากาศสมลาเด้อกับเด้อและกับยินนำที่อยู่มาเป็นคนมาละเนาะ
0: เจ้า
1: เออแล้วก็คำพรจากตลาดการเด้อและกับทุกเดือนทุกสายขอบขอบใจเด้อ
0: โชคดีไอ้บุญตั้งโชคดีฝนเดือนหกเนาะเพลงทำอิฐเนาะที่ไอ้บุญตั้งบนคอกันเข้ามาฝนก็ตกตกแห้งเนาะหลายเขตเมื่อวานนี้แต่บางเขตผัดว่าโอ้ยยังแรงอยู่เนาะเออยังฟ้าแดดอยู่ยังฮ้อนอยู่ว่าซันเดย์ท่านผู้ฟังเบิ่งมื้อนี้นี่ก็คึ้มหลายบอนอยู่เนาะสบายดี
1: เดี๋ยวจะสบายดีเออสดๆซุปเปอร์ลิงกันยาม
0: สบายดีล้ำแสงเพชรนี่บ่ได้ล้มกันหลายมื้อนี่ก็บ่เคยลืมจักเทื่อเดินยังจื้อคือเก่า
1: โอ้ยไปการซับซ้อนอย่างไรบริษัทรายการเป็นคนเต็มแต่ปักอาทิตย์เลย
0: เ
1: ป็นกับกระดายแต่คือเอสเอ็มเป็นอย่างเราพูดแต่ที่รายการโกต๊ะทำงานและโกต๊ะอันละพังฉัน
0: ซับสนเมนบอเออคือว่าละเนาะสั่นจันคานพูดรายการหนึ่งพหัสซุกผัดมาเป็นเพลงก่อนเที่ยงอีกเนาะคันว่า AM ได้กับใครเน่เนาะได้ฟัง AM เนาะทุกมื้อเลยมันจังคอยบ่สับสนเนาะ
1: แม่นๆเออมันมีแต่ระบบการที่คัดข้องแหน่เนาะระบบ AM ออนไลน์กัน
0: เออเอาที่เบิ่งนี่ฟังวิทยุหรือว่าเบิ่งออนไลน์ฟังออนไลน์อยู่
1: วันนี้เบิ่งทางเพจชื่อเก้า
0: เพจเนาะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะเฮาเนาะเจ้า
1: เอเอ็นออนไลน์บ่มีปัญหากะสิฟังตลอดนั่นแหละกะสิโทรตลอดนั่นแหละ
0: เออเอาขอบใจเด้อแต่ว่าจะลืมกันได้จังไหนกะโทรมาหามาเบิ่งคือเก่าได
1: ้บ่ลืมไปไกลดอกก็ยืนนี่แหละ
0: จ้าแต่ว่าเสียงแล้วแล้วเนาะเฮียบห้อยแล้วเนาะ
1: แม่นค่อยจะเสียงผ่านแต่ว่าเดินใกล้เสือได้ขึ้นม.6แล้วล
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำสิเป็นไอ้บ่าวม.6ได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นได้คะแนนเฉลี่ย 6.63
0: โอ้สมเสยเด้อสมเสยสมเสยเอาเอาเอา
1: เมื่อนี้ก็โคตรสมราไม่ได้มากเนาะ
0: เพิ่นติดภารกิจเด้ออุ้ยเพิ่นกำลังระดมเครื่องช่วยเหลือสิไปช่วยน้องๆ นักเรียนอยู่ทางวังเวียงเนาะกำลังเฮ็ดกิจกรรมระดมเครื่องช่วยเหลืออยู
1: ่มื้อนี้จ้ะ
0: มืออื่นเขาส่งบีมาผู้เดียวอีกแต่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโทรมาคือเก่าเด
1: ้อคือการนี่แหละ
0: เออเอาบ่ว่าเขาส่งสมมาลาบ่มาแล้วจะสิบ่โทรมาหาบ่นี
1: ่
0: เออโทรมาแน่โทรมาแน่โทรมาเพราะว่าสิได้มวนแน่
1: แม่นะเออเมื่อเราตัวออนไลน์ระบบ AM แตกแล้ว
0: ถ้าเป็นจังได๋จะแจ้งอีกบัดนึงเด้อตอนนี้ยังบ่ทันฮู้เทื่อ
1: เพิ่น
0: กำลังแก้ไขอยู่แต่เพิ่นยังบ่ทันได้แจ้งมาเถื่อรอติดตามเพิ่นแจ้งมาแล้วจะมาแจ้งให้ทุกคนฮู้เด้อ
1: แม่น
0: แล้ว
1: เนาะ
0: เอาเพลงหยังนี่ฟังมื้อนี้น่ะ
1: ขอฟังเพลงจำปาเมืองลาวเด้อของแลตุ๊กตาทุกสวรรค์
0: จำปาเมืองลาวเสียงฮ้องของตุ๊กตา
2: แม่ละ
0: เอาจังไรสับเปซอกให้ฟังหัวผาย
2: ขอให้จังไรลงตายกับทารีอาจจะเปื้อนแล้วก็จะชุ่มในคนงอมแล้วก็จะจะกินแล้วก็เบาล่องแม่แล้วก็เบาพื้นโชว์แล้วก็เบาเล่ผีเชฟก็มาไปให้ทุกเสียทุกสายแล้วก็ฟังไปให้มีคู่ฟังในโทรในเครื่องฉันเคยไม่ชิดชิดระวังเงินข้อน
0: จ้าวจ้าวขอบใจเด้อเมื่ออื่นล้มกันไหม
2: เด้อเ
0: จ้าโชคดีขอบใจแอบเบาน้อยโอ้ดีใจนำเด้อเพิ่นสิขึ้นม.6แล้วเนาะแต่ก่อนเพิ่นสิเส่งหันก็เป็นห่วงเพิ่นได้ก็ถามตลอดเป็นแนวได้ฟังรายการนี้เลิกโรงเรียนละบ่ไปโรงเรียนบ่เนาะแต่ว่าเอาเส่งแล้วเส่งพันแล้วก็ดีใจนำเด้อเนาะหลายคนที่ว่าเป็นมิตรรายการนี่บางคนก็อยู่ในวัยเฮียนเนาะบางคนนี่ก็อยู่ในวัยเฮ็ดเวียกบางคนก็อันนะเพิ่นเป็นแม่บ้านแม่เฮือนน้องหลายท่านนี่ก็ปํานานแล้วเนาะฟังรายการอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าโทรเข้ามาหาขอรับสายดื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังเนาะสบายดี
2: สบายดีลืมเป็นแล้วเด้อ
0: โอ้ยน้องเนียงเฮาฟังแจ้งคือเก่าเนาะ
2: ไปฟังเองเด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
2: คือให้เบน
0: คิดฮอดดอนนาง
2: เจ้า
0: ฟังหวมผู้ใดเด้
2: เคยได้ติดอยู่เด้อดอนนางดอนเฮา
0: เจ้าไปแล้วเนาะดอนเฮาดอนนางเนาะ
2: ไปดอนเฮาแล้วก็ไปดอนนางเด็กคือแบบแปลกที่ตายนะ
0: โอ้เจ้าอ้าวหลายปีแล้วเนาะ
2: เมื่อแล้วพอขึ้นพานำเที่ยวดี
0: เจ้า
2: สบายสบาย
0: เจ้า
2: ใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีคิดฮอดดอนนางเนาะมีดอนเท้าแล้วก็มีดอนนางเนาะมีรายการขอมาทั้งน้องเนียงเนาะอ่ะสามสายแล้วมีรายการเนาะพักกันก่อนเนาะและยันตัวไปจะหับให้ตื่มเด้อเนาะไผ่บ่ทันและยันนี้เอาไว้และยันหน้ากลับมาหับหน้าใหม่น้ำกันใหม่เนาะสำหรับเพลงกาสิขอเลือกเป็นอันน่ะเพลงที่มีรายการของมาหน้าไม้แน่หลังไม้เด้ออันซอบเบกยังไว้มีเพลงหักสาวไซบุท้องเป็นผลงานเพลงเก่าเนาะท้องจันมอนน้อยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเนาะที่มีรายการของมาซอบเบเลือกมาเป็นเพลงฝนเดือน6จัดไปเนาะทุกท่านเนาะ

0: กลับมาอยู่น้องกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาเนาะอ่ะสลับหน้าไม้แน่นอนละกะเปิดเพลงไปแดออนไลน์หน้าไม้ความจริงกับสกบีอยากออนไลน์อีกเดี๋ยวท่านผู้ฟัง0305787052เพราะว่าเฮาบ่ได้โอล้มกันหลายมื้อเนาะคือนอนมิดรายการท่านผู้ฟังหั่นน่ะที่ว่ารับฟังอยู่มงเวลาของการรับประทานอาหารเที่ยงเอาแท้ๆแล้วเนาะก็คืออาจจะได้ออนไลน์น่ะไม่แล้วก็ได้ไล่สดเห็นหน้ากันนี่อาจจะมีแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์ได้เพราะฉะนั้นฮิปเฝ้าเก็บเกี่ยวเนาะทุกท่านเนาะฮิปเฝ้าโทรกันเข้ามาหาสิขอรับสายเอาหลายเด้อเนาะแต่ว่าเรื่องของเพลงที่ขอมานี่อาจจะทันเปิดแน่บ่ทันเปิดแต่มีรายการกยาสุวากันเด้อสิสลับกันไปเนาะมีรายการเนาะอ่ะบ่เว้าหยังหลายแล้วขอโอ้ล้มหน้าไม่มีทักรายการก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดีก็ฟังเพลงนั้นอยู่เด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างน
1: ้อน้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอาเด้อ
0: น้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอา
1: เจ้า
0: จากผู้ใดนี่น้อ
1: จากไอ้สาวแพงบ้านนนแก้วเด้ออ
0: ๋อสาวแพงนนแก้ว
1: จากสมิทธ์บ่แก้วเด้อ
0: เจ้าโอ้ยเอาอยู่เด้นี่นะเออคุ้มฝนก็เอาอยู่นี่นะอันฟังให้แต่เสาแพงบ่เพลงนี่นะฟังให้แต่เสาแพงบ่เพลงนี้ฟังให้ไผ่ตึมอีกบ่

ทางหน้าต่างเนาะทางหน้าต่างทางหน้าแพงเฮาเนาะเพิ่นจะได้ล้มกันเพิ่นจะได้ยื้อยามถามข่าวกันอยู่เนาะอ้าวฝากแน่ละกันเนาะคิดฮอดคือกันนะอาละกาซาบีกำลังซอกให้เนาะเป็นแม่ห้างกาซิเอ๋าเด้เพิ่นซอกเห็นแล้วเนาะสนั่นนี่เพลงนี่ก็คือเพิ่นก็เลี้ยงเอาไว้ละเนาะอ่ะมีรายการเฮาที่ว่าติดตามรับฟังกันอยู่มีเพลงใดอีกบ่แนะนำมาดื่มได้แนะนำมาตื่มได้เด้อแนะนำเข้ามาตื่มได้เลยเนาะเพลงใดที่ว่ามีรายการอยากจะฟังมื้อนี้แนะนำกันเข้ามาทางรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาโมงเวลาเที่ยงโมงเวลาของการรับประทานอาหารเที่ยงนะผู้ฟังขอซกปี้ก็จะสลับเพลงไปได้เนาะเพื่อว่าบ่ให้มีรายการเบื่อกันเนาะสลับไปนะระยะละเพลงระยะละ2เพลงก็ว่าไปเนาะตามที่แฮงใจมีรายการเนาะได้ขอกันเข้ามาแต่ว่ามื้อนี้หั่นเนาะก็เป็นอีกหนึ่งมือได้ที่ว่าเห็นข่าวดีเนาะมีข่าวดีก็คือเพิ่นแจ้งตั้งแต่มื้อวานนี่ว่ามื้อนี้มีการปรับราคาน้ำมันลงก็ถือว่าเป็นการปรับหลายเด้เนาะท่านผู้ฟังเนาะปรับหลายเลยเนาะน้ำมันกระส่วนนี้นั้นลงตั้งว่า 5,000 กีบตอนนี้ราคาขายใหม่อยู่ที่ 28,420 กีบต่อลิตรอันนี้มันสำหรับราคานะของหนุ่มจันแต่ละแขวงอาจจะราคาแตกต่างกันเนาะส่วนราคาน้ำมันแอดซังก็ปรับลงอีก 1,770 กีบต่อลิตรซึ่งราคาขายใหม่ปัจจุบันนี้ก็คือ 31,000 กับ30กีบต่อลิตรอันนี้ก็ดีใจกับผู้ใช้รถน้ำมันหลายๆคนทางน้ำมันกระส่วนน้ำมันแอดซังเนาะราคาก็คือเริ่มปฏิบัติมื้อนี้หกโมงเช้าของมื้อนี้ก็ถือว่าในขอบเขตตัวประเทศก็จะลดเนาะสานั้นแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านเนาะขับขี่กันด้วยความปลอดภัยระมัดระวังละกะประหยัดคือเก่าเนาะทุกท่านเนาะประหยัดมาทยัดคือเก่าได้ก็จะเป็นการดีปะเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันท่านผู้ฟังเนาะซกบี้ก็ขอฝาก2เพลงเนาะที่เป็นเพลงตามคำขอมีเพลงจำปาเมืองลาวห้องโดยตุ๊กตาสุขสวรรค์และก็มีเพลงคิดฮอดดอนนางท่านผู้ฟัง2เพลงนี้ไปฟังน้ำกัน

พามิตรรายการเนาะกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก็ต้องขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ว่าติดตามรับฟังอยู่เนาะและก็รับชมอยู่ภาพอาจจะค้างแน่เด้อท่านผู้ฟังภาพอาจจะซาแดเนาะเพราะว่าอิงตามสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะมิตรรายการเนาะก็ขอบใจเนาะทุกคนที่ว่าติดตามและก็ให้เกียรติรับฟังเฮาจะได้มาฟังเพลงปิดท้ายรายการน้ำกันแล้วมื้อนี้โคซกบี้ขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังมื้อนี้โคซกบี้กับสาวเบน้องลาท่านผู้ฟังไปมืออื่นอย่าลืมกลับมาพบพ่อกับพวกเราใหม่เด้อขอบใจทุกท่านกินข้าวเที่ยงแซ่บๆสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักยกสูงบทบาทการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ภาคพื้นและสากลสัมมนาการโฆษณาเผยแพร่และปลุกระดมคนขวายให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายและผลให้จากการบริโภคสิ่งเสพติดเวียดนามสุขยูทั่วโลกเข้าร่วมสนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจีนและอังกฤษสนทนาทางยุทธศาสตร์ครั้งที่11และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในตอนเช้าของวันที่3มิถุนายนนี้ท่านธงรุณศรีสุริตและเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามหมู่บ้านยูซุนเมืองอานจีนครหูโจซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของแนวคิดภูเขียวน้ำใสคือภูเงินภูคำของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนแนวคิดภูเขียวน้ำใสคือภูเงินภูคำเป็นการยกระดับใหม่ทางด้านแนวคิดของการพัฒนาแนวคิดด้านระบบนิเวศวิทยาและแนวคิดด้านความสีวิไลซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดความสีวิไลทางด้านระบบนิเวศวิทยาท่านสีจิ้นผิงแนวคิดนี้ได้บรรจุเข้าในบทรายงานและกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่19ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแขวงเจ้อเจียงอย่างเลือกซึ่งก็คือประกอบส่วนการพัฒนาต่อประเทศจีนและต่อโลกผลจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเฮ็ดให้แขวงเจ้อเจียงได้รับรางวัล Champions on Earth ด้านสิ่งแวดล้อมในปี2018จากองค์การสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาตินอกจากนี้นครหูโจยังกลายเป็นเมืองทำอิฐของจีนที่ได้รับรางวัลที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติและหมู่บ้านหยุนซุนยังได้รับการย่องยอเป็นบ้านท่องเที่ยวดีเด่นจากองค์การท่องเที่ยวโลกหลังจากนั้นท่านธงรุณศรีสุริตและคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์วางแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ทดแทนพลาสติกของเมืองอานจีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวและกากบอนต่ำศูนย์แห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อริเริ่มการนำไส้ไม้ไผ่แทนพลาสติกขององค์การสหประชาชาติและรัฐบาลจีนโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าแห่งอันมหาศาลของอุตสาหกรรมไม้ไผ่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดพลมลพิษจากพลาสติกในตอนบ่ายท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มหมู่บ้านโฮมสเตย์เสี่ยวหยินบ้านรุ่ยซุนซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวแบบในการหันเอาเฮือนประชาชนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนครบวงจรหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่เขตพักพรท่องเที่ยวระดับชาติหลิงเฟิงเมืองอานจีมีเนื้อที่ทั้งหมด161เฮกตาร์ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอิงใส่องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจพักพรเช่นการกินการพักเช้าการท่องเที่ยวการซื้อเครื่องความบันเทิงและการดูแลเบื้องแยงด้านสุขภาพนับแต่เปิดบริการไปต้นมากลุ่มหมู่บ้านโฮมสเตย์เสี่ยวหยินบ้านรือซุนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 300,000 เทือคนต่อปีสร้างเวทงานทำให้แก่ประชาชนในพื้นที่สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมได้หลายกว่า1ล้านหยวนหลังจากแทนขั้นสูงของลาวยังได้ไปเยี่ยมชมเขตทัศนียภาพทะเลสาบสี่หูที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองที่กลมเกี่ยวระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาทะเลสาบดังกล่าวตั้งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงมีเนื้อที่หลายกว่า59กิโลตรเมตรในนั้นมีเขตปกปักษาอ้อมข้างจำนวน35กิโลเมตรกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวถึง122แห่งประกอบด้วยสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบ่อนท่องเที่ยวระดับต่างๆจุดปกปักษามรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่กระจายกระจายอยู่ทั่วเขตดังกล่าวในปี1985เขตทัศนียภาพทะเลสาบสีหูได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนในปี2007ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของชาติและในปี2011ก็ได้ถูกบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกโลกอย่างเป็นทางการ
0: ในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกงานโฆษณาห้องการเมืองแนวคิดของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในโอกาสผ่านบทสรุปติลคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห้องขององค์คณะผักคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกล่องประชุมใหญ่สามัญสิกผักครั้งที่5องค์คณะผัก คณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ทานคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกุมนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักกุมนิตจีนเป็นปกติ
2: เด็กคนที่การพัวพันพิเศษและการพัวมือของด่างกับชาวเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับชาวพจีและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกุมนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้อย่างเป็นปกติได้เพิ่มทวีการพัวพันความมือและเปลี่ยนบทเรียนด้านการคนขวายทฤษฎีและพฤติกรรมพร้อมกับสภาพทฤษฎีศูนย์กลางผักคอมมูนิตี้เวียดนามผักคอมมูนิตี้และผักคอมมูนิตี้คูบาอย่างเป็นปกติอันนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติ7แผนงาน30โครงการเนาะสมัครสังเกตคือนักข่าวได้ขึ้นได้น่ะผลดีที่พวกเขาได้ทําการจัดตั้งปฏิบัติ
0: ท่านคำมอนจันทจิตในหูตื่มวาในระยะผ่านมาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่การนำไส้สื่อและกำลังแห่งสังรวมเข้าในเวียกงานโฆษณาโฮมและการก่อสร้างพนักงานโฆษณาโฮมเพื่อให้แนวทางนโยบายของผักรัฐไปฮอดไปถึงเป้าหมายต่างๆอย่างกว้างขวางคนคว้าเขียนบทออกรายการวิทยุเข้าใจมติ11ของผักปฏิบัติให้เป็นจริงเคลื่อนไหวโฆษณาเคลื่อนที่นำเอาสารคดีมูลเสื้อของชาติของผักของผู้นำการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปสายให้ประชาชนเขตห่างไกลสกลีกเพื่อปลุกระดมความตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางนโยบายของผักหลัดโดยมีมวลชนเข้าห่วมหับสมเป็นจำนวนหลาย
1: วันที่3มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ห้องหมอมิตรภาพได้จัดกองประชุมสัมมนาการโฆษณาเผยแพร่และปลุกระดมคนขวยให้แก่สาธารณชนรับรู้และเข้าใจต่อกับภัยอันตรายและผลร้ายจากการบริโภคสิ่งเสพติดโดยมีดร.ภัยวันแก้วประเสริฐห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยมีบรรดาห้องการกรมอธิการบดีศูนย์สถาบันห้องหมอห้องงานผลิตยาอ้อมข้างกระทรวงสามองค์การจัดตั้งมหาศูนย์คันศูนย์กลางองค์การคู่ความพัฒนาตลอดฮอดนักศึกษาเข้าร่วมจุดประสงค์หลักของกลุ่มประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นนักใส่การห่วมแหงห่วมใจจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานรัฐกรสาธารณชนและนักศึกษามีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายและผลร้ายต่อสุขภาพจากการบริโภคสิ่งเสพติดเพื่อหันเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่เคยคิดว่าเวียกงานยาเสพติดเป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องกลุ่มวัยหนุ่มที่จะกลายเป็นกำลังแห่งและนอแหน่งสืบทอดภารกิจของชาติในกล่องประชุมดร.ไพวันแก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระยะผ่านมาสิ้นสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเป็นบอนอิงลงสุกยุติตามการนำไส้และเก็บหักษาสารเคมีควบคุมอยู่บรรดาโรงงานและบริษัทน้ำเข้ารวมทั้งการหัวมือกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นเก็บกรรมข้อมูลต้นกระท่อมอยู่ในขนมเวียงจันทร์เผยแพร่ผลดีผลให้ของสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายที่พร้อมเป็นกระแสเส้นต้มน้ำกระท่อมนิตรัตออกไซด์และคอลลาเจนดำเนินการขอโควต้าและรายงานการนำเข้ายาควบคุมพิเศษให้แก่องค์การควบคุมยาเสพติดสากลอย่างหัดกุมพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจวิจัยตัวอย่างยาเสพติดโดยบ่เก็บค่าธรรมเนียมนับแต่ปี2015หาปี2023จำนวน 2,610 ตัวอย่างรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด3ตื้อกว่ากีบย้อนสภาพภูมิศาสตร์ของลาวที่มีแสดงติดจอดกับหลายประเทศเหตุให้กลายเป็นทางผ่านของการลักลอบขนส่งสิ่งเสพติดท่านประธานกองประชุมจึงได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมนำเอาเนื้อในการสัมมนาครั้งนี้ไปพันขยายและโฆษณาอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสติตื่นตัวให้แก่สังคมอย่างทั่วถึง
0: วันที่3มิถุนายนนี้อยู่ที่นครหลวงวิจันทน์กลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมคันศูนย์กลางเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพลังงานสีบะมวลขนาด50เมกะวัตต์อยู่เมืองไซแขวงอุดมไซของบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดโดยการเข้าร่วมของทานไซนครอินทวงศ์ ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทานบีไซบุรศิลป์ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซมีบรรดาผู้ต่างนาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางและท้องถิ่นเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการพลังงานซีบามวลขนาด50เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านโกน้อยเมืองไซแขวงอุดมไซของบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลลาวกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดในวันที่12มิถุนายน2025ผ่านมาโครงการนี้จะนำไซเนื้อที่ทั้งหมด20กว่าเฮกตาร์และนำไส้เสื้อไฟสิ่งเสียเหลือจากการผลิตเกษตรกรรมเป็นต้นก้านสาลีใบอ้อยเฟืองและการปลูกพืชเกษตรกรรมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานอิงไส้แผนดำเนินงานโครงการจะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีระยะดำเนินงาน25ปีรวมมีอายุสัมปทาน27ปีมูลค่าการลงทุน54ล้าน 870,000 ดอลลาร์บริษัทเจ้าของโครงการได้จ้างบริษัทลาววิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินการศึกษาเก็บกำข้อมูลและสั่งบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวพร้อมนั้นก็เพื่อเผยแพร่และสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังนั้นการดำเนินขบวนการของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้โครงการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
1: รถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเฮาพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเฮ็ดให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอ่ำไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าอิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้ากว่า30ส่วนห้อยฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแมนได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้น
3: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV ในสูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมส่วนขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
1: ท่านนางอ่ำไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม่นได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม่นเป็นผู้คุ้มครองกฎกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
0: ๆนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าตะวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปิ่นปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่ม การมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อพยาธิเอดส์ได้รวมทั้งเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4: ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
0: ๆดร.นางคำลาเผ่าดวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดส์เพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเชื้อพยาธิเอดส์ให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จ
1: ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนครบรอบ27ปีแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตร่วมกับนครไก่สนพรหมวิหารจัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่1มิถุนายนนี้ท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตให้ฮู้ว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนายนแขวงสมณเขตได้จัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เทศบาลแขวงเขตกันเจือนแคมของระยะ2กิโลเมตรโดยต้นไม้ที่นำมาปลูกปีนี้มี8ชนิดคือต้นไฮจำนวน20กว่าต้นต้นกากะเหลาต้นคูนต้นกระโดดน้ำต้นกระโดดโคกอีก30กว่าต้น
5: สมณเขตได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆและสถานที่ทำมิตรและแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกสอนพรหมวิหารที่เป็นนครของแข่งสวรรค์เขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของนครของแข่งและพวกเราก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้และแม่นพวกเราปีนี้พวกเราปลูกต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวรวม50กว่าต้นนี่แหละและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดที่พวกเราปลูกหลักๆ ก็แม่นต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหลาต้นคูนต้นกระโดดน้ำกระโดดโคกรวมทั้งหมดประมาณ53ต้นและหลักๆ การปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั่นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮและก็ไม้ไฮห่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาสัตว์ป่าโดยเฉพาะและแม่นนกเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายและอยู่ในเขตนั้นต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยหลักๆพวกเฮาปลูกไม้ไฮ
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตให้ฮู้ตื่นมีว่านอกจากปลูกต้นไม้แล้วแขวงสมณเขตยังได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบ่เดินมานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งสรรพากรป่าไม้ในเขตป่าพฤติแห่งชาติเสคำพอแบ่งวิไลหรือเขตเหล่าหลวงเพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางแผนการต่อหน้าโดยการเป็นประธานของท่านธนูไซบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคะแนนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมได้ร่วมกันสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาโดยซุ้มใส่การคุ้มครองที่ดินป่าไม้การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เสียหายพร้อมกันนั้นก็ยังได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่ยังมีอยู่เพื่อนำมาค้นคว้าและวางแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลหลายขึ้น ท่านธนูไซบันสลิดได้มีคำเห็นสีนำโตกองประชุมโดยได้กำหนดบางทิศทางและมาตรการสำคัญเพื่อสืบโตยกสูงการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาเขตป่าผลิตแห่งสาเซคัมพอบานแบงวิไลเซคัมพอแบงวิไลให้มีความยืนยงควบคู่กับการนำใส่ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายในนั้นได้มอบให้กำลังทหารสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งปิดมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหีบหอนคนขวาสร้างแผนการปักหลักไม้เขตแดนให้สำเร็จพร้อมทางสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอหางบทวิภาคโครงการฟื้นฟูป่าผลิตเพื่ออนุรักษ์และปกปักรักษาป่าไม้เขตเหล่าหลวงให้มีประสิทธิผลดีขึ้นให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพภายหลังสำเร็จกองประชุมโกได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อติดตามและกวดกาสภาพพื้นที่ในเขตเหล่าหลวงและบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกรุกทางป่าเฮ็ดให้การตัดไม้ทำลายป่าแบบสาสายเพื่อเป็นการเก็บกำข้อมูลเพื่อวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไป
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่ดนมานี่ท่านวิไลสินดวงใจเลขาพรรคเมืองคงเสดินแขวงสละวันพร้อมในคณะและหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้เคลื่อนไหวสุกยู่ติดตามการผลิตระดูแรงของโครงการปลูกข้าวแบบนาให้ใหญ่และการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าอยู่บรรดากลุ่มบ้านเป้าหมายภายในเมือง
8: ในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านเลขาพรรคเมืองได้เข้าเบิ่งเนื้อที่การปลูกข้าวตัวจริงที่บ้านหินซิวที่ได้หันเปลี่ยนจากการเฮ็ดนาแบบดั้งเดิมมาเป็นการรวมเนื้อที่นาให้เป็นนาให้ใหญ่เพื่อสะดวกในการนำใส่เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเพื่อลดพรต้นทุนการผลิตและเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตให้สูงขึ้นปัจจุบันเขานาแซงกำลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตเห็นว่าต้นเขามีความสมบูรณ์ดีย้อนการอาศัยใส่บรบัดรักษาและการจัดสรรระบบนำที่เป็นระบบจากนั้นท่านเลขาพรรคเมืองพร้อมคณะยังได้ไปเยี่ยมยามบรรดาครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงสัตว์ประเภทหมูปลาเป็ดไข่และไก่ไข่ของประชาชนบ้านห้องเรือมิไซและบ้านนาโพและในโอกาสลงสุกยู่เคลื่อนไหวในครั้งนี้ทางเลขาพรรคเมืองก็ได้ย่องย่อส้มเสยต่อความขยันหมั่นเพียรของประชาชนและได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวของต้องลงใกล้ชิดติดแทดกับชาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำแนะนำทางด้านเทคนิควิชาการให้นับมือนับดีขึ้นเน้นการผลิตที่สะอาดและยืนยงเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวลดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามทิศทางชาวนาแห่งนี้อ่อนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง27หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง30หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง29หา37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระวัง30หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวคำเห็นในพิธีไขก่อมประชุมขั้นสูงการลงนามสนธิสัญญาฮานอยในขอบเขตก่อประชุมครั้งที่35ของคณะกรรมการป้องกันต้านอาชญากรรมและยุติธรรมทางอาญาที่สำนักงานสหประชาชาติอยู่ในนครหลวงเวียนนาประเทศออสเตรียเวียดนามได้ประสานสมทบกับห้องว่าการสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันต้านยาเสพติดและอาชญากรรมจัดตั้งการอบรมสนทนาภายใต้หัวข้อจากฮานอยถึงการเข้าร่วมทั่วโลกสุขยู่การลงนามและให้สัญญาบันสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในโอกาสนี้ท่านจูตวนดึกห้องหัวหน้ากลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญาสากลกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าสภาผู้แทนเวียดนามยังยืนว่าการลงนามสนธิสัญญาอยู่ฮานอยในเดือนตุลา2025แม่นขีดหมายสำคัญต่อการร่วมมือสากลในขงเขตป้องกันต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันต้านยาเสพติดและอาชญากรรมได้ตีราคาสูงการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของเวียดนามตลอดวิวัฒน์แห่งการสร้างสนธิสัญญานับแต่การเจรจาการขนขวยหับห้องเอาเอกสารตลอดฮอดการเป็นเจ้าภาพจัดตั้งพิธีเซ็นสนธิสัญญาสำเร็จอยู่ฮานอยในปี2015และสำเร็จระเบียบการให้สัญญาบันในปี2016โดยไวว
0: ิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่2มิถุนายนนี้ว่าท่านวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนและท่านนางอีเวทคูเปอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษได้สนทนาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอังกฤษครั้งที่11อยู่ในนครหลวงปักกิ่งของจีนท่านวังยี่กล่าวว่าจีนและอังกฤษต้องจัดตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของผู้นำสองประเทศให้ดีเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันน้ำขันสูงสุขโยให้เกิดผลสำเร็จที่ติดแท้ตัวจริงและสามารถจับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าในฐานะเป็นประเทศสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจีนและอังกฤษควรนำหน้าในการปกปักรักษาผลสำเร็จแห่งไซสนะสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกันสุขโยการสร้างระบบการบริหารทั่วโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าจากนั้นท่านนางอีเวทคูเปอร์กล่าวว่าอังกฤษยินดีจะร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือในขงเขตเศรษฐกิจการค้าการเงินพลังงานและขงเขตอื่นๆอังกฤษยินดีร่วมกับจีนผ่านการสนทนาอย่างคงไปคงมาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และสุขโยให้การพัวพันอังกฤษจีนมีการขยายตัวอย่างปลอดภัยและมั่นเที่ยง
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันอังคารผ่านมานี้ในเวลาให้สัมภาษณ์ต่อบริษัทกระจายเสียงอเมริกาหรือ ABC ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถบรรลุสัญญากับอิหร่านภายใน1อาทิตย์ต่อหน้าเพื่อแก้ยาวเวลาหยุดยิงและเปิดซองแคบฮอร์มุซคืนใหม่ท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงว่าอาจจะบรรลุได้ภายใน1อาทิตย์ต่อหน้าปัจจุบันยังมีรายละเอียดสำคัญบางอย่างที่ต้องตกลงให้เรียบร้อยก่อน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่าโกเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
11: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
15: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส้ใจถอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
16: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
15: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์พวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กรรมธารได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของคณะกรรมการธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นและสำหรับวันเสาร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำหรือกลุ่มปิ่นอ้อมสาขาภาคต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอเนาะให้กับบรรณาธารได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆอาทิตย์กันเลยซึ่งว่ามื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าวุฒิมีสุทธิวงศ์นอราช
16: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกับอนุทิดาและบุญมีกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็เป็นมื้อวันพฤหัสบดีเมื่อวันพฤหัสวันที่4เดือนมิถุนาปี2026ก็กงกับมื้อแฮม4คําเดือน7ลาวปีพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงว่าเวลานี่ถือว่าหมุนไปไวเหลือเกินม
15: ื
16: ้อเดียวจะก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของปีหลายภาคส่วนก็ได้มีการทบทวนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของแต่ละภาคส่วนว่า6เดือนต้นปีนี้พวกเขาสำเร็จอันใดแน่และยังมีอันใดที่ว่าคงค้างแต่ว่าถึงจะเป็นจังใดก็คือรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาพร้อมด้วยโฆษกทั้งสองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆการปฏิบัติเวียกงานและการเคลื่อนไหวของพวกทุกท่านเจ้าบุญมีเซิงวาในมื้อนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮายังจะสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจเพราะว่าในมื้อวันจันทร์ไปจนถึงมื้อวันศุกร์รายการเพื่อนธนาคารนี่ก็จะสืบต่อนำเสนอบรรดานิติกรรมกฎหมายหรือว่าข้อตกลงต่างๆร่วมไปถึงดำรัสหรือว่าคำแนะนำที่ว่าติดพันกับเวียกงานแขนงธนาคารของพวกเฮาโดยเฉพาะกับแมนของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเป็นผู้ออกนั่นเองเจ้าเซิงวาในมื้อนี้เองก็จะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพศลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางรายการของพวกเฮาก็ได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนี่อยู่ในหมวดที่2เกี่ยวกับการสำรับสาสางเพราะว่าแล้วก็ได้นำเสนอให้ฮู้ว่าถ้ากรณีที่ว่าเกิดมีการยุบเลิกมีการล่มละลายอาจจะมีการสำลักซาสางคือแนวใดบ่หรือว่าบ่จำเป็นต้องสำลักซาสางอย่างในเมื่อที่ว่าข่อยล่มละลายซึ่งว่าอันนี้ก็คือทางรายการของพวกเฮาก็ได้นำเสนอและอธิบายไปยังจ่าแจ้งแล้วว่าในกรณีที่ว่ามีการยุบเลิกหรือว่าศาลตัดสินให้เป็นธนาคารธุรกิจที่ว่าล่มละลายนี
15: ่
16: ต้องมีการแต่งตั้งคณะสำลักซาสางตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้นอบุญมีนอเพ
15: ื่
16: อเพื่อสำหรับซาสางว่าจะเป็นเงินฝากของลูกค้าและก็อาณานี่ที่ว่ามีค่าใช้จ่ายบ่จะติดพันกับเงินเดือนพนักงานค่าแรงงานของพนักงานก็ต้องได้จ่ายให้กับเจ้าก่อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสำหรับซาสางบ่จะเป็นค่าน้ำค่าไฟอย่างต่างๆเนาะอันนี้คืออาจจะรวมในหั่นแล้วก็นี่สิมีสดเซยให้สำนักงานปกป้องเงินฝากและก็อื่นๆที่ว่าเพิ่นได้ระบุไว้อยู่ในมาตราที่90ของบุรีมาสิทธิ์ในการสำหรับซาสางน่ะซึ่งว่าท่านใดที่ว่าพลาดที่ว่ารับฟังอยู่ในอาทิตย์แล้วนี่อนุชิดาและบุญมีก็อยากขออนุญาตแนะนำให้ทั้งท่านนั่นไปเบิ่งได้อยู่ที่เว็บไซต์ของทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็คือเว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ www.bol.gov.la เจ้า
15: แม่นแล้วเนาะดังที่เราได้ฮู้กันเนาะกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนี้หลักๆเลยเพิ่นก็อยากกำหนดในเรื่องของหลักการเนาะระเบียบการและก็มาตรการเนาะเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกาธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารดังกล่าวนี้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและก็โปร่งใสเน้นใส่หับประกันให้ธนาคารธุรกิจมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล ลประกอบส่วนเขาในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองเอาเป็นว่าเดียวแล้วเนี่ยต่อไปบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมานำเสนอสืบต่อนอนในกฎหมายของธนาคารว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปั๊บปุ๋งสบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023กันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธิการไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
17: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
18: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
17: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
19: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
20: เอามาความแหงความใจกัน
21: ปกปักรักษา
22: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
23: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
24: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
19: อยู่เมืองลาว
25: ใส่เป็นเงินกีบ
26: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
16: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมแหงหวมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่หักแพงกับคำพบกับพวกเฮาทั้งสองในรายการเพื่อนธนาคารอยู่กันไป30นาทีเต็มๆเริ่มตั้งแต่ 12:30 แบบนี้ไปท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงวาในระยะนี้อนุทิดาและบุญมีจะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปะปุ่งอยู่ในภาคที่8สมาคมธนาคารแน่นอนถ้าสมมุติว่ามีธนาคารธุรกิจแล้วก็ต้องมีสมาคมธนาคารซึ่งว่าสมาคมธนาคารนี่จะแม่นไผแล้วเฮ็ดหน้าที่คือแนวใดสร้างตั้งขึ้นมาแบบใดอันนี้ก็คืออนุทิดาจะนำเสนอในมาตรา94ซึ่งว่าในมาตรา94เว้าถึงสมาคมธนาคารแล้วท่านผู้ฟังที่เข้าลบซึ่งว่าสมาคมธนาคารลาวนี่แมนสมาคมที่สร้างตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจและเคลื่อนไหวโดยบ่หวังผลกำไรเพื่อเต้าโฮมธนาคารธุรกิจมีภาระบทบาทประสานสมทบกับองค์การคุ้มครองธนาคารธุรกิจให้การช่วยเหลือให้การปรึกษาแนะนำแลกเปลี่ยนบทเรียนและปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาคมและของสมาชิกสมาคมสมาคมธนาคารลาวต้องได้เคลื่อนไหวบนหลักการและระเบียบการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็ถือว่าได้นำเสนอให้ท่านฮู้เกี่ยวกับสมาคมธนาคารลาวกันแล้วว่าสมาคมธนาคารลาวนี้สร้างตั้งขึ้นเพื่อหยังและเหตุอันใดดำเนินธุรกิจหรือว่าดำเนินไปหวังผลกำไรบ่ก็คือแมนโบหวังผลกำไรแล้วเฮ็ดหยังเพื่อเต้าโฮมธนาคารธุรกิจให้เป็นไปในล้วงเดียวกันเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจของพวกเฮานี่มีสมาคมที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เข้มแข็งไปพร้อมๆกันทุกธนาคารนั่นเองเจ้า
15: เจ้าหลังจากที่เฮาได้ฮู้เกี่ยวกับสมาคมธนาคารแล้วแมนสมาคมแบบใดเนาะตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อในสิทธิ์และหน้าที่ของสมาคมธนาคารแล้วในมาตราที่95กันต่อสำหรับสมาคมธนาคารลาวมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1ก็คือค้นคว้า วสร้างระเบียบการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสมาคม2ก็คือคนคั่วสร้างกฎจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจ3โฆษณาเผยแพร่กฎหมายระเบียบการและสนองข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารให้แก่สมาชิกและสังคม4ก็คือคนคั่วและยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเวียกงานการเงินการธนาคารให้แก่สมาชิกสมาคม5คุ้มครองติดตามกฎกาการดำเนินธุรกิจของสมาชิก6พัวพันหัวมือและเข้าเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารในภาคพื้นและก่อสากล7ให้การหัวมือกับองค์การคุ้มครองธนาคารธุรกิจและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของรัฐ8รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของตน9นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของสมาคมธนาคารลาวว่ามีสิทธิ์และก็หน้าที่แบบใดแน่ในมาตราที่95นั่นเองของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023
2: เจ้าต่อไปเฮาจะสืบต่อหับฟังเฮาฮู้ไปแล้วว่าสมาคมธนาคารเป็นแบบใดรวมทั้งบุญมีนำเสนอสิทธิ์และหน้าที่ของสมาคมธนาคารมีคือเนื้อใดแน่บัดนี้หลายท่านคงจะอยากฮู้แล้วว่าเอ๊ะสมาชิกสมาคมธนาคารลาวนี่จะแม่นไผมีแต่ธนาคารธุรกิจอยู่ในประเทศเปาะเรือมีไผตื่มฉะนั้นในมาตรา96สมาชิกสมาคมธนาคารลาวท่านผู้ฟังที่หักแผงซึ่งว่าธนาคารธุรกิจรวมทั้งสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศที่ว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารอยู่สปป.ลาวสามารถเข้าเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารลาวได้แล้วสมาชิกสมาคมธนาคารลาวมีความเสมอภาพกันมีสิทธิ์และพันธะตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบภายในของสมาคมที่ว่าได้ถูกรับรองจากธนาคารแห่งสปป.ลาวอันนี้ก็คือว่าบ่ว่าท่านจะเป็นธนาคารธุรกิจอยู่ภายในประเทศรวมทั้งสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศก็ดีหากท่านเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารลาวแล้วท่านจะได้รับความเสมอภาพเท่ากันเมื่อมีสิทธิ์มีพันธะที่ต้องได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการเฉพาะแล้วซ้ำโบนำทางสมาคมธนาคารลาวนี่ก็แม่นยังต้องได้มีการคุ้มครองหรือว่าการติดตามจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวอีกด้วยก็ถือว่าโบแม่นว่าเป็นสมาคมที่ว่าโบบ่ได้หวังผลกำไรอย่างแล้วธนาคารแห่งสปป.ลาวเฮาสิปล่อยให้ดำเนินไปหรือว่าสร้างตั้งขึ้นมาแล้วดำเนินด้วยความตามใจนะหรือว่าด้วยความสมัครใจอำเภอใจที่ว่าบ่มีไผคุ้มครองบ่แม่นเด้อทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็คือต้องได้มีการติดตามกวดกาและก็ความรวมไปฮอดทางสมาคมธนาคารลาวอีกด้วยบ่ว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกอันใดที่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในแขนงธนาคารต้องได้การขออนุญาตได้รับการติดตามจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาถูกอันเจ้า
15: เนี่ยแล้วบ่ว่าจะเป็นหลักการระเบียบการหรือว่ามาตรการต่างๆเนาะก็ถือว่าต้องได้ผ่านทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาเนาะและหลังจากที่เฮาได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับสมาคมธนาคารลาวแล้วสิทธิ์และหน้าที่แล้วแล้วก็ยังมีสมาชิกสมาคมธนาคารแล้วเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่97กับข้อห้ามทั่วไปซึ่งว่านอนในภาคที่9เนาะข้อห้ามสำหรับมาตราที่97ข้อห้ามทั่วไปแม้นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้1ก็คือนำใช้คำว่าธนาคารหรือคำศัพท์ที่มีความหมายเป็นธนาคารอยู่ในธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตนโดยบ่ได้รับอนุญาตสร้างตั้งเป็นธนาคารธุรกิจ2ก็คือดำเนินธุรกิจการธนาคารโดยบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว3แอบอ้างหรือว่าโฆษณาบิดเบือนข้อมูลที่สร้างผลเสียหายต่อระบบธนาคารผู้สมใช้และสังคม4สวยใช้การนำใช้บริการธนาคารเข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย5ปฏิเสธหรือว่าบ่ให้การร่วมมือแก่ผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของรัฐ6ใช้ข้อมูลที่บ่ถูกต้องปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้บริการธนาคาร7ก็คือมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองและนี่ก็คือข้อห้ามทั่วไปเนาะของธนาคารธุรกิจในลาวที่ว่าจะต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกหรือท่านใดที่ว่าแอบอ้างบ่ได้เป็นธนาคารหรือว่าบ่ได้ผ่านระเบียบจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวมาแอบอ้างนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนั่นเองฉะนั้นจะต้องได้ปฏิบัติเนาะตามระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกอย่างถูกต้อง
2: จางบุญมีแต่ว่าก่อนที่เฮาสิสืบตัวนําเสนอในมาตรา98ข้อห้ามสําหรับธนาคารธุรกิจก็คืออนุชิดาชัยทันผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการของพวกเฮาได้กาเกี่ยมมาฝากมาต้อนทานผู้ฟังในมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศจักคราวนึงแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเฮาได้ในระยะต่อไป

0: การเงินตาสะสายผิดกฎหมายบ้านเมือง
1: เจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุทิดาและบุญมีในมื้อนี้ท่านผู้ฟังอนุทิดาจะขออนุญาตสืบต่อกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปะปุ่งฉบับเลขที่39ทับสพสซึ่งว่าดังที่เฮาเว้าไปในระยะเมื่อกี้นี้แล้วว่ามีข้อห้ามสำหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าข้อห้ามทั่วไปแล้วจะมีข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจเฉพาะซึ่งว่าในมาตรา98เพิ่นก็ได้ระบุไว้ติดพันกับข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจซึ่งว่าในที่นี้เพิ่นก็ได้ห้ามธนาคารธุรกิจรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ว่ามีพฤติกรรมคือ 1. ดำเนินหรือว่าร่วมดำเนินธุรกรรมใดหนึ่งซึ่งจะเฮ็ดให้ตนหรือผู้อื่นมีฐานะเป็นผู้ครอบครองตลาด 2. ดำเนินธุรกรรมที่เป็นการปั่นป่วนเฮ็ดให้เกิดมีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแบบบ่ยุติธรรมระหว่างธนาคารธุรกิจด้วยกันและภาคส่วนอื่น 3. เรียกห้องหรือกำหนดเงื่อนไขที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้สมใสปฏิบัติในการรับการบริการของตนหรือในกลุ่ม 4. ซื้อทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มซื้อลักทรัพย์ซื้อขออภัยซื้อลักทรัพย์ที่ว่าบริษัทในกลุ่มของตนให้การค้ำประกันการจำหน่าย 5. สนองหรือเปิดเผยข้อมูลที่บ่ถูกต้องตามความเป็นจริง 6. สนองสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อลักทรัพย์ที่ตนหรือว่าบริษัทในกลุ่มให้การค้ำประกันการจำหน่าย 7. สนองสินเชื่อโดยมีหุ้นของตนหรือบริษัทในกลุ่มของตนเป็นลักทรัพย์ค้ำประกัน 8. แบ่งปันเงินปันผลในกรณีที่ว่ามีการขาดทุน 9. เหมือนเสยหรือโบแก้ไขปัญหาตามแจ้งการของธนาคารแห่งสปป.ลาว 10. เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาต 11. ดำเนินธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าโดยบ่สอดคล้องกับระเบียบการหรือบ่ได้รับอนุญาต 12. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายเจ้าอันนี้ก็คือข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจซึ่งว่าที่ได้นำเสนอไปแล้วนั่นก็เป็นข้อห้ามที่ว่าเว้าถึงจรรยาบรรณจรรยาธรรมของทางพนักงานของธนาคารของพวกเขาเนาะที่ว่าโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องการสนองสินเชื่อก็ดีหรือว่าโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องการเหมือนเสยโบแก้ไขปัญหาตามการแจ้งการของธนาคารแห่งสปป.ลาวอันนี้ก็คือเป็นจรรยาบรรณจรรยาธรรมเนาะที่ว่าทางธนาคารธุรกิจจำเป็นเนาะต้องได้มีการเปิดเผยหรือว่าแจ้งมวลชนทราบในกรณีที่ว่าเกิดมีปัญหาหรือว่าข้อมูลที่บ่เป็นมูลความจริงหรือเป็นความจริงก็ต้องได้มีการชี้แจงและนอกจากนี้ก็คือที่สำคัญคือดำเนินธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ได้รับการมอบสิทธิ์แล้วก็บ่สอดคล้องกับระเบียบการอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นจรรยาบรรณจรรยธรรมพื้นฐานของพนักงานธนาคารทุกธนาคารที่ว่าทางแขนงธนาคารของพวกเฮานั้นได้มีการออกระเบียบหรือว่าได้มีการแนะนำพนักงานทุกขั้นและก็ทุกภาคส่วนให้ยกสูงสติระมัดระวังตัวและก็ให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าเนาะเพื่ออย่างก็แม่นเพื่ ให้ความลูกค้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วพวกเขาก็จำเป็นต้องได้มีการรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยนั่นเองเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะหลังจากที่เฮาได้ฮู้ในเรื่องของข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจไปแล้วตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่99สำหรับข้อห้ามสำหรับคณะควบคุมคณะสำหรับสสางและพนักงานที่เกี่ยวข้องห้ามคณะควบคุมคณะสำหรับสสางและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมดังนี้1ก็คือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองธนาคารธุรกิจโดยบ่ได้รับอนุญาต2ก็คือสวยแซ่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนครอบครัวและพรรคพวกของตน3ซื้อทรัพย์สินของธนาคารธุรกิจที่อยู่ในขบวนการสำหรับสสาง4รับทวงเอาขอเอาสินบนหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ5มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือข้อห้ามสำหรับคณะควบคุมคณะสำหรับสสางและพนักงานที่เกี่ยวข้องนอกจากจะมีข้อห้ามทั่วไปแล้วข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจแล้วก็ยังจะมีข้อห้ามสำหรับคณะควบคุมคณะสำหรับสสางและก็พนักงานที่ว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารธุรกิจนำอีกเนาะก็ถือว่ามีความเอในว่าแน่นหนาในเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ถือว่ามีข้อบังคับข้อ ระเบียบการมาตรการต่าง

0: างที่วัดถูกต้องตามกฎหมายอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติเนาะในระเบียบต่างๆที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเฮานี้ได้วางออกเนาะสําหรับธนาคารธุรกิจนั่นเอง
1: จ้าท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่ว่าจะสืบต่อหาฟังมันยังมีอีกหลายภาคว่าจะเป็นภาคที่10เกี่ยวกับการคุ้มครองและกับการกวดกาธนาคารธุรกิจเด้แม่นไผเป็นผู้กวดกาบัดนี้เพราะเฮาเว้าว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้กวดกาธนาคารธุรกิจต้องได้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เกี่ยวกับนิติกรรมกฎหมายหรือว่าต้องมีการรายงานแต่ว่าแม่นไผหรือว่าภาคส่วนใดของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติอันนี้ก็คืออนุชิดาและบุญมีจะให้ท่านผู้ฟังอดใจติดตามเฮาฟังกันในมื้ออื่นเพราะว่าในมื้อนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขา30นาทีก็ดำเนินมาถึงใกล้จะฮอดระยะสุดท้ายแล้วฉะนั้นจะให้ทางท่านผู้ฟังนี้ไปติดตามเฮาฟังกันในมื้ออื่นพบกับอนุชิดาและบุญมีได้ในเวลาเก่าแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปแน่นอนเลยแหละอนุชิดาและก็บุญมีพร้อมด้วยรายการเพื่อนธนาคารนี่ก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังท่านผู้ฟังทุกท่านบ่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่ว่าหากมาฟังในมื้อนี้หรือว่ามีทักแฟนรายการของพวกเฮาที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮามาโดยตลอดพร้อมทางมีการโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของพวกเฮาเป็นประจำโทรเข้ามาตำหนิติส้มแนะนำจะให้รายการของพวกเฮาระยะนี้เอานิติกรรมตัวนี้มาออกแม่น่าสนใจเด้หรือว่าอยากให้เอาตัวนี้มาเบ้าให้ฟังในดูในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเพราะว่าอยากฟังจากทางอันแขนงธนาคารของพวกเฮานี่นะรายการเพื่อนธนาคารของเฮานี่นะสปอร์ตให้ฟังอ่านอยู่ในอันเว็บไซต์ก็ได้อยู่บางท่านเพิ่นก็โทรมาแบบนี้ได้มีทักแฟนรายการของพวกเฮาฉะนั้นพวกเฮาก็ว่าโอ้ได้เนาะยินดีขอบใจทุกๆเสียงทุกๆสายที่ว่าโทรเข้ามาพร้อมทางแนะนำพวกเฮาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำคิดคำเห็นอันดีที่ว่าจะเห็นจังได้ให้พวกเราได้มีการปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเพื่อให้เคียงคู่อยู่กับสังคมและก็มอบสิ่งดีๆมอบเนื้อในดีๆให้กับท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำเจ้าก็ต้องขอขอบใจและก็ขอฝากไว
0: ้แน่นแล้วเนาะนอกจากรายการวิทยุของพวกเราแล้วเนาะท่านก็สามารถติดตามได้ในช่องทางอื่นของธนาคารของพวกเราได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของพวกเราที่ www.bol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook เนาะท่านใดที่ว่าลิ้น Facebook อยู่ว่าสามารถติดตามรายการต่างๆของธนาคารได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์Facebook ของพวกเฮาเนาะที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้เลยหรือว่าจะเป็นทางช่องทางTikTok ก็มีเช่นเดียวกันกับ BOL_channel และก็ยังมีทาง YouTube เนาะ Bank of the Lawpedia ท่านสามารถไปติดตามกันได้เนาะพวกเฮาจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นประจำและอีกช่องทางนึงให้ท่านได้ติดตามเนาะบางท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงของโคซกแต่ว่ายังบ่ทันได้เห็นหน้าตาว่าหน้าตาโคซกนี่เป็นแบบใดอยากจะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็สามารถติดตามผ่านทางรายการโทรภาพของพวกเราได้กับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติเนาะซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ทางโทรภาพแห่งชาติลาว23เนาะท่านสามารถติดตามกันได้เนาะก็จะมีการอัปเดตในข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ท่านได้รับรู้เนาะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรา
1: เจ้ามันแล้วบุญมีและนอกจากนี้หลายท่านเคยโทรเข้ามารายการของพวกเฮาแล้วเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะแบบว่าอันเฮ็ดจังได๋สิได้รับฟัง
0: เจ้า
1: แม่นอยู่ว่าเฮามีหลากหลายช่องทางแต่ว่าเฮ็ดจังได๋เพิ่นมีทักแฟนรายการเพิ่นธนาคารนี่นะเพิ่นว่าเพิ่นสิได้รับฟังรายการของพวกเฮาตลอดบางเทื่อก็รับฟังนิติกรรมกฎหมายไปแล้วพลาดหมายความว่าคือบ่ได้ขี่รถอยู่บ่ได้ฟังอยู่วิทยุอยู่ในเทิงรถบ
0: ่
1: หรือว่าบางท่านก็แม่นว่าโอ้บ่ได้ไปเถียงหน้าไปอีหยังก็ตีไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนก็คือบ่ได้เอาวิทยุไปนํา
0: แม่นแล้ว
1: รายการของพวกเฮาอันนี้ดาก็เลยแนะนําเพิ่นว่าโอ้ปัจจุบันนี้บ่ให้มีทักแฟนรายการของเฮาเป็นห่วงเพราะว่าเพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตแล้วท่านเข้าเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งว่าเพิ่นก็อำนวยความสะดวกให้พวกเฮาและก็ทุกรายการนั่นแหละที่ว่าออกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นอำนวยความสะดวกคือเพียงแต่ท่านพิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ของเพิ่น www.lnr.org.la อีกเทื่อนึงเนาะ www.lnr.org.la ท่านคลิกเลือกสาย FM 103.7 MHz ท่านก็จะเห็นแล้วว่าปัจจุบันรายการอันใดเนาะหรือว่ารายการหยังที่ว่าพร้อมออกอากาศอยู่หรือว่าออนแอร์อยู่ในตอนนั้น 12:30 ปุ๊บท่านคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านเลือก FM 103.7 MHz ท่านก็จะได้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารแบบโบพาทุกๆวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ไปจนฮอดวันเสาร์เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่ว่าอนุทิดาขออนุญาตประสาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับฟังกันเจ้า
0: เจ้าแม่นแล้วถ้าว่าท่านฟังโบทวงโบทานเนาะไหนการถ่ายทอดผ่านทางวิทยุอาจจะเดินทางไปหันมานี่อยากจะฟังแบบสะดวกสบายแบบนี้โบมีวิทยุก็สามารถฟังได้เนาะผ่านทางโทรศัพท์ของท่านเนาะดังที่อนุทิดาได้แนะนำไปเอาล่ะตอนนี้เดินทางมาฮอดเลยเนี่ยสุดท้ายกันอีลีกันแล้วเนาะค่ะพระเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธิปพร้อมด้วย
1: ค่ะพระเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
0: เจ้าต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกราบคำว่า
1: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซินทานฟังข่าวและยาพานมารัฐบาลสามารถยาได้ผลงานหลายด้านโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองสังคมมีความสงบสุขและมีความปลอดภัยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมหาภาคอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพกว่าเก่าอัตราเงินเฟ้อลดลงยังเหลือ1ตัวเลขการเก็บรายรับเข้างบประมาณได้เกินแผน5ปีซ้อนผู้อาสาสมัครได้รับนโยบายแก้ไขอย่างขาดตัวเป็นต้นการแก้ไขโควต้าให้ครูสอนสำเร็จเกือบห้อยส่วนห้อยท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีรายงานต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนิวาต่อผลงานที่ยัดมาได้นั้นแมนมาจากการซี่นำนำพาอันถูกต้องในการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลพร้อมทั้งมีความสามัคคีความแห้งความใจกันของประชาชนในทั่วประเทศจึงเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ผลงานที่บรรลุมาได้นั้นก็เป็นผลงานมาจากการนำพาถึงต้องของพรรคการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลผ่านมาพร้อมทั้งมีความสามัคคีการห่วงแหนห่วงใจของประชาชนในทั่วประเทศแต่ว่าในใดก็ตามสภาพภาคพื้นและสังคมยังสืบต่อพันแปรอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะเป็นของขั้นแรกของบรรดาประเทศใหญ่และบรรดาประเทศยุโรปตะวันออกกลางเกิดแห่งมีผลกระทบด้วยกรมต่อประเทศของเราโดยเฉพาะเป็นผลกระทบจากการสนองและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะประเทศของเราเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน 100% ดังนั้นรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ของเราได้เริ่มต้นการกระทำปฏิบัติหน้าที่แม้นอยู่ในระยะสภาการลงสากลปากพื้นที่มีความเข้มข้นและสิ่งท้าทายระดับเป็นต้นสิ่งท้าทายด้านข้อมูลคงทางด้านพลังงานพลังงานเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นฐานเศรษฐกิจแม้นปัญหาความมั่นคงของสัตว์การพึ่งพาเรนน้ำมันเสือไฟน้ำเขาและความผันผวนของราคาพลังงานโลกในประเทศไทยพื้นฐานเศรษฐกิจที่ความบอบบางได้แล้วผลกระทบได้ง่ายจากปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบแบบต้องส่งเหตุแห่งราคาสินค้าเกิดผู้โภคบริโภคเพิ่มขึ้น
3: ท่านสอนไซศรีพันดรให้ฮู้ตื่นว่านอกจากผลงานที่ญาติมาได้แล้วรัฐบาลยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างจะต้องได้ผ่านพาให้ได้โดยเฉพาะด้านการบริหารกลไกการแบ่งขั้นแบ่งความรับผิดชอบบางบอนยังซับซ้อนกลไกการบริหารรัฐอยู่บางท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงซ่าเกิดมีแนวคิดเอื้ออิงเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาของรัฐก็คือบรรดามติคำสั่งและแจ้งการของรัฐบาลบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
5: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แฮ่วะอีลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
8: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
9: ไลกา
10: Colorful Music
11: Welcome to Colorful Music
10: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
11: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้พวกเรามาพบพ้องกันกับวันพฤหัสวันที่4เดือนกรกฎมีรายการวันที่4เดือนมิถุนาโอ้ยเริ่มแต่ตอนต้นรายการก็เอาละเด้ฟ้าวแท้ฟ้าวหวานเนาะยังเดือน6อยู่กับมื้อนี้พวกเราก็เอาเพลงค่อนข้างจะใหม่นั่นละมาเบามาวามาปล่อยให้มีรายการได้ฟังมาอัปเดตข้อมูลเพลงให้มีรายการได้ฟังผ่านซองทางนี้ฉะนั้นผู้ใดจะกิ้งกังผ่าน0305787052เน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่อยู่ในเทรนด์ของ World Music Chart ก็แล้วกันต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเว้าทุกมื้อเนาะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้ผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาบ่เห็นหุ่นมักคันต้อคันตาตาต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมย้อนบะพยาธิเบาหวานก็คืออายุสูงสินะก็สามารถเข้าไปปรึกษาไปปินไปปัวกับแพทย์ที่สำนักงานมาจากยูนานเปิ้นเป็นเซียวสารสะเพาะทางค่ะบ่ว่าจะเป็นสายตาสั้นในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ต้องการยากจะไปปินไปปัวหรือว่าทำการผ่าตัดต่างๆเบาเรื่องประสบการณ์ของเพิ่นหลายกว่า20ปีทำการผ่าตัดเป็นหมื่นๆคนผ่านมาแล้วฉะนั้นมั่นใจได้ไปสอบไปถามได้อยู่แถวน้องโบทองเนื้อเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์โทรเพิ่นไว้โทรสอบถามได้ที่020-5755-4111มาทักทายกันก่อนมีรายการรู้สึกว่ามื้อนี้ฟ้าฟ้าฟังฟังมันบ่เพราะว่าเมื่อกี้กิ่งไม้แลนลงมาบักเข้าสตูดิโอก็มีทางห้างและบริษัทต่างๆที่เอาเครื่องมามอบไปพวกเขาระดมจะเป็นเครื่องเด็กเครื่องนักเขียนปื้มซ่อต่างๆข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยน้องๆ นักเขียนที่คาดเคลื่อนของเขียนกินนอนสนเผาอยู่แขวงเวียงจันทน์ซึ่งมืออื่นตอนเช้าพวกเฮาจะเคลื่อนเอาเครื่องนั้นไปมอบให้โรงเรียนดังกล่าวเครื่องกิ่งไม้ก็เป็นหนึ่งในห้านั้นเนาะในทีมที่จะไปมาฟังเพลงทักทายกัน

เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: ิบมาให้มีรายการได้ฟังหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นเพลงของ Harry Styles เพลงนี้กำลังวนเวียนอยู่ในไลฟ์ชาร์ตได้มีรายการซอง3 4ไปวันหนึ่งใน10อ่ะ You should try it. เป็นเพลงที่พวกเกียวปอยในต้นเดือน3ที่ผ่านมาในสตูดิโออัลบั้มที่4ของพวกเกียวใส่สวัสดิ์คิสออนเดอะไทม์นักร้องสาวอังกฤษคนนี้นักร้องนักแต่งเพลงปล่อยเพลงนี้ออกมาก็ไปติดไลค์ชาร์ตไม่ว่าจะเป็น UK Single Chart ตลอด Hot Chart ต่างๆอยู่แถวออสเตรเลียหรือว่าออสเตรียเบลเจียมต่างๆคือว่ากำลังมาแห่งได้เพลงนี้เนาะเนื้อในของเพลงก็สื่อถึงการก้าวข้ามเอิ้นว่ากอบความคุ้นเคยที่เดิมๆหมายถึงว่าก้าวผ่านก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วเปิดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อไปศึกษากับสิ่งใหม่ๆปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความฮักลือผู้คนที่อยู่อ้อมข้างเฮาลงไล่ไปกับทุกสิ่งที่เวียนเข้ามามีความสุขกับสิ่งนั้นมีความมั่นใจมีชีวิตชีวาประมาณนั้นบางคนก็คงจะแป้งใจว่าจังหวะมันก็แป้งๆสิ่งใดที่แป้งสิ่งใดที่เห็ดออกมาแล้วบ่เหมือนเพิ่นน่ะเนาะเพลงนั้นดังแน่นอนกับยุคเทคโนโลยีให้ผมแดงเพลงก็มีร้ายเพลง AI ก็อุ้ยฟังจนบทท่วนดังนั้นนักร้องดังๆอ่ะเวลาเพิ่นมีซิงเกิลใหม่ๆออกมาเพิ่นก็พยายามแวกจากสิ่งที่เดิมๆให้มันเป็นที่ต้องตาต้องใจของแฟนๆเพลงทั่วโลกและนี่ก็หนึ่งในฮั่น Harry Styles ห้องเพลงนี้ใส่ชื่อว่า American Girls ขอบใจในรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทั้งบริษัทลาวโทรคม
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: คาลิฟอร์เนียมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
9: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
11: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
12: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
12: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
13: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ขอบใจมีรายการยังเดินทางพร้อมๆกันตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมปล่อยให้ฟังแล้วเนาะบริการต่างๆกับลาวโทรคมแจ็คซุกซ่องซันบริการ FTTH เด้อฉะนั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกันทั้งนั้นล่ะโซกซันที่1ซัพพอร์ตเด้อซัพพอร์ตผู้ได้เปิดใหม่นําไซต์บริการอินเทอร์เน็ต FTTH เปิดใหม่ปึ๊บก็เอาไปเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทร100นาที data 600กิกจ่ายล่วงหน้าถ้าว่าเขาจ่ายล่วงหน้าเพิ่นยังแถมเดือนนําไซต์ให้ได้สิ้น3เดือนได้1เดือนฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีสินะโซกสันที่ซ่องเด้โซกสันที่ซ่องนั้นสามารถลุ้นได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เงื่อนไขก็คือสำหรับค่าบริการ3เดือนล่วงหน้าขึ้นไปแน่ผู้ว่าผู้ว่ากระทึกตามตักกติกาโอ้ยเนาะลีนนี่ก็จังแมนบังคับให้ไปกับกติกอยู่ถือตามกติกาที่เพิ่นบ่าวไว้จริงไหมก็มีสิทธิ์ลุ้นเซ็นกันแล้วเฮาจ่ายล่วงหน้าเป็นปีสิถ้าฝากไว้นะบริการ FTTH พวกเฮา34สายบ่มีสะดุดทางเฮ็ดเวียงทางเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสุดอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีเป็นแพ็คเกจให้เฮาสามารถเลือกคอมไว้ได้ตามใจได้แพ็คเกจพื้นฐานนี่35เมก165,000 กีบต่อเดือนฉะนั้นเฮาสามารถเลือกแพ็คเกจที่ไวกว่านั้นน่ะมีรายการ สามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55 70 80 100 200 60 180 300 300 400 400ก็สามารถเลือกได้การสอบถามใดเด้อเบอร์ตั้งตัวพวกเฮา021-219385เบอร์มือถือแมน5965-4289ได้เลข5เลย5965-56935580-4053มีกี่กิ่งไม้ยางเข้ามารายการก็ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรโทรมนาคมมหาสุดเนาะเพิ่นก็ได้นำมีแกะใหญ่6แกะน้องมาฝากให้พวกเฮานั้นไปให้กับน้องๆ นักเรียนที่คาดเคลื่อนยุงเหียนกินนอนสนเผาเมืองบางเวียงดังกิ่งไม้บอกไว้ว่ามืออื่นจะนำทีมไปมอบและก็ขอบใจบรรดาห้างฮาเลบริษัทบริษัทต่างๆที่บิแบงน้ำใจคนละเล็กละน้อยละท้อนห่มได้เป็นคันรถอะลำพังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาก็ถือว่าเป็นเพียงแต่สุ่นหลวงเนาะในการบอกข่าวและเป็นตัวหลักในการนำเครื่องดังกล่าวบนพื้นฐานจิตใจที่ทางห้างหาและบริษัทต่างๆยากจะมอบสวยเลือนน้องๆนักเรียนที่คาดเคลื่อนจะครอบใจไปณที่นี้ครอบครัวทานภูมิบ้านน้องเนียงเพิ่นก็ได้นำทรงเสื้อเกิบต่างๆเป็นน้ำดื่มเป็นมีไว้ไหวแล้วก็มีขุสังฆทานอีกด้วยล่ะเพิ่นไประดมมาขอบใจบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างทางเลขที่8เพิ่นก็ได้มอบปัจจัยประกอบส่วนขอบใจแผนกโยธานครหลวงมือเสาร์นี้เพิ่นก็ได้มอบปัจจัยสนับสนุนการเคลื่อนไหวเวียกตัวนี้และให้พวกเฮานั้นได้ซื้อเครื่องซื้อของไปฝากน้องๆ นักเรียนที่คาดเคลื่อนขอบใจบริษัทฮอนด้านิวจิปเซ็งซึ่งเพิ่นก็มี3สาขาด้วยกันเนาะฮิปโฮมกันมาสวยเรียกตัวนี้บ่ว่าจะเป็นฮอนด้านิวจิปเซ็งสุ่นใหญ่ฮอนด้านิวจิปเซ็งยินเชลเฟยและฮอนด้าหนังพุทธวอดการขอบใจที่เพิ่นหยิบยืนและหยิบแบ่งน้ำใจนะขอบใจไปยังบริษัททิพย์ประกันภัยจำกัดเพิ่นมอบเป็นกระเป๋างามๆกระเป๋านักเรียนเป็นบิ๊กเป็นซอมูลค่า25ล้านเนาะและขอบใจบริษัทอาฟาสำรวจขุดค้นแห่ทาดกสิกรรมการค้าข้าวอ้อข้าวข้าวจำกัดเพิ่นก็ได้เอาเข้ามามอบให้พวกเฮาไปมอบให้กับโรงเรียนครอบครัวส้มมาลาก็มีน้ำได้มีข้าวแน่บุคคลส่วนตัวนักพนักงานอยู่แถวนี้บางคนก็หยิบยืมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ไปเทิงน้องๆแต่มืออื่นพวกเฮาก็สิเก็บกำรายละเอียดต่างๆว่าพวกเฮาลงไปมอบอีลีทุกกิฟต์ทุกมันการระดมได้ก็ขอบใจสังคมทีบีแบงบริษัทอาหารต่างๆนะจะให้การร่วมมือขอบใจเราโทรคมนะนอกจากจะเป็นตัวหลักให้กับรายการพวกเราแล้วบอว่ากิจกรรมต่างๆบอว่าเวียกวิทยุอันใดที่มีถ้าไปฮอดไปถึงเพื่อนๆกับบริแรงน้ำใจมันก็บีแบงมาทุกเถื่อดังที่บอกไว้วางหนึ่งเพื่อนก็เอาเครื่องมามอบให้พวกเราไปส่งต่อให้กับน้องๆ นักเรียนที่คาดเคลื่อนนะอยู่หงเหียนกินนอนสนเผาบางเวียงนะแนทแหงทั่วบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายตัวนี้เนาะเป็นบริการเอิ้นมาเป็นพี่เป็นน้องจริงไหมว่าแบบนั้นก็ในเครือข่ายเดียวหั่นล่ะ Fiber to the Room นะคำย่อก็เป็น FTTR เปิดให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ใช้ ผู้ใดติดตั้งตอนนี้มีค่าติดตั้งฟรีโมเด็มฟรีราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านใช้ได้3เดือนเข้ามาห้านเบิงก็ประมาณเดือน 500,000 น่ะคุ้มกับคมใบที่พวกเฮาได้สนใจตัวนี้131สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา021 219385หรือว่าติดต่อได้เลข5พนักงานค่ายบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR หรือว่า FTTH เบอร์เดียวกันเด้อตอนนั้นแหละกิ่งไม้จึงเอิ้นมาเป็นพี่เป็นน้องกันโทร5เพิ่นได้ที่556-0083โทร5965-5693 5580-4053สามารถติดต่อได้ผู้ใดหากก็ทูนอินมายินดีต้อนรับเข้าสู่ Colorful ผ่านคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านคลื่น 94 หรือว่าติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเว็บไซต์พวกเฮาล็อกอินเข้าไปติดตามได้ www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่หอยสามเท่านั้นเด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของเลดี้กาก้าฮ้องกับฮ้องหวมกันกับโดจี้เพลงนี้ใส่ซือว่า Runway มาฟังน้ำกันบ่ฮู้ว่าจะทึกใจมีรายการลืมบอกก็เห็นวนเวียนอยู่ในฉาก

0: runway.
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

้ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องดังๆ2คนน่ะมีรายการมาฮ้องจอยกันบ่ว่าจะเป็น Lady Gaga และ Doji ฮ้องเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Runway ปอยโดนแล้วบ่กับว่าเนาะไทยต้นเดือน4ที่ผ่านมาก็จะออกเป็น Popเป็นซิงเกิลนำแล้วเป็นเพลงที่ประกอบห้องเงาเรื่อง Devil Wears Prada Song พูดได้ในเบื้องเรื่องนี้ก็คงจะจำเสียงเพลงนี้ได้ตอนนี้ Song Ladyก็มีซิงเกิลล่าสุดตัวนี้ล่ะ Lady Gaga ก่อนหน้านี้ก็มี Date Dance สำหรับ Doji ออกก่อนหน้าตัวนี้แมน Girl Get Up ก็เป็นเพลงสไตล์ได้ใจนะที่เปรียบกันใช้ชีวิตยังกับการเดินแฟชั่นไม่เทิงหลักๆก็ซื้อเทิงความมั่นใจแบบสุดๆแล้วกันเน้นโซฮูปหางหน้าตาตนเองยังมั่นใจเชิดหน้าอยู่ในเวทีแบบบอกแขใส่ตาไพ่อะคำว่า runway เปรียบเหมือนเวทีชีวิตบอกว่าจะเดินทางไปทางใดหรือจะเหตุอันใดอยู่ก็ตามจงก้าวไปอย่างมั่นใจเหมือนกับนางแบบระดับโลกเพลงนี้แต่งแบบนั้นเนาะถือว่าเป็นความมั่นใจซึ่งแสดงออกบางตอนอยู่ในเพลงบอกว่า no matter what you got to strut to strut บอกว่าบ่ว่าจะมีอันยังเกิดขึ้นเจ้าก็ต้องเดินอย่างมั่นใจฟังแล้วเห็นได้เฮานั้นมีความมั่นใจอ่ะเนาะจะเห็นอันใดก็แล้วแต่ถ้าว่ามั่นใจที่ในสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดเท่ากับว่าสําเร็จไปครึ่งนึงแล้วการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังอัปเดตกันไปกับเพลงค่อนข้างจะใหม่ปีนี้ปีแล้วก็ถือว่าใหม่อยู่

และนี่ก็คือเสียงของของมาโดน่าเจ้าแม่แฟชั่นเจ้าแม่นักร้องเพลงพ็อปกับซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เมื่อซ่องราชินีมาพบมาพ้อกันสีบอให้ดังจะไปใส่เนาะกับเพลงนี้ Bring Your Love กับซิงเกิลตัวนี้ปล่อยท้ายเดือน4ที่ผ่านมาชื่อว่าเป็นซิงเกิลนำของมาโดน่าในสตูดิโออัลบั้มที่15ของหนังไปชื่อว่า Confessions 2ออกจะเป็นแดนซ์พ็อปผู้เอาผู้วานี่ปล่อยเพลงไปแล้วก็สั่นหัวสั่นเอ็กซ์เซ็กซ์ไซด์ไปนำแถวนี้เพื่อจะได้ลงประมาณ1โลซ่องโลประมาณนั้นล่ะซ่องนักฮ้องดังมาโดน่ากับซาบีน่าฮ้องเพลงนี้เซิงซื้อเทิงการเริ่มสลองพลังข้องไม่ยิงและการที่โบแขโบใส่จิตใส่ใจกับคำวิจารณ์หรือว่าใส่ตาน็อกเป็นการประกาศให้โลกฮู้ว่าทางครูนั้นสร้างผลงานศิลปะก็คือการฮ้องเพลงการเดินแฟชั่นต่างๆดิเริ่มมาย้อนความหัก I did it on for love ย้อนส่วนตัวมากในเส้นทางนี้และบ่ได้สนใจและบ่ได้คาดหวังอันได้จากภายทางนั้นแต่ว่ากันถ้าว่าไปกงจิตกงใจยับสนับสนุนกับบ่เป็นอย่างประมาณนั้นล่ะ

0: ใส่นั้นเนื้อในเพลงหลักๆซองซาวนี้เน้นบ่ว่าเส้นทางที่พวกนางเดินล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มจากความหักในเสียงดนตรีและงานศิลปะอย่างแท้จริงเพลงนี้อยู่ในชาติบอกจริงไหมเข้าไปเบิ่งไล่ชาติข้าวนเวียนอยู่ได้มีรายการคือสื่อไว้ใส่สื่อว่า Bring Your Love
1: I got something I want to talk
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการ Colorful Music เดี๋ยวนี้เนาะกับพวกเขามาพบมาพ่อกันตั้งแต่โมงหนึ่งเดี๋ยวนี้พวกเขาจะก้าวไปถึงตอนท้ายรายการแล้วล่ะระยะนี้พวกเราก็มีวันสำคัญสำคัญไล่วันได้วางแล้วๆนี่เนาะ31 31พฤษภาก็เป็นวันงดสูบยาโลกเด็กซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้จัดการเริ่มสลองวันดังกล่าวที่หงม่อมโหสถภายใต้คำค้อนที่ว่าเปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาส่วนเสือให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าในวงจรยาเสพติดเอิ้นว่าวงจรเสพติดนิโคตินและยาเสพติดนั่นล่ะก็ถือว่ายาสูบนั้นเป็นสินค้าเสพติดชนิดเดียวที่ถือกฎหมายมีรายการและเห็นเธอผู้สูบประจำเครื่องหนึ่งต้องพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตสูงกว่า8ล้านคนสปป.ลาวมีบ่มีผู้เสียชีวิตย้อนยาสูบ 6,700 คนต่อปีเฉลี่ย18คนต่อมือกวมเอา 15% ของการตายทั้งหมดในประเทศอันนี้มันข้อมูลจากทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ใบคำคัตติญาเพิ่นเว้าในพิธีเสริมสลองเพิ่นยังกล่าวว่าความสูญเสียเหล่านั้นสามารถป้องกันได้ถ้าหากสังคมเฮาได้มีการร่วมมือแล้วกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงนั้นได้ฮู้ไผอันบ่ดีแล้วบ่ลิเริ่มยองลองสูบแล้วผู้ที่สูบอยู่ก็สวยให้สามารถหยุดเสาหรือว่าสวยให้หลุดหลงไปเถอะละเล็กละน้อยละก้าวไปเทิงกันหยุดท่าบ่ผ่อนยาสูบมีผลหายต่อทางผู้สูบโดยกงและทางออมเอิ้นว่าเป็นผู้สูบยามือ2มือ3ไปสินะอันนั้นก็เป็นวันสำคัญอันนึงในระยะวางล่างๆนี้เนาะถัดมาเมื่อวานนี้ก็แมนเข้าเอิ้นว่าวันแลนโลกเวิร์ลรันนิ่งเดย์วันที่3เดือนมิถุนา

0: เพิ่นเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมากะแมนเพื่อให้ทุกคนนั้นหันมาฮักดูแลตัวเองเน้นการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายนั้นก็ต้องฝังเสียงตัวเองนั่นแหละว่าตัวเองออกได้ซ้ำใดบ่แมนหักโฮมจนว่าล้มฟุบล้มฟาบจนหน้ามืดตามัวแลนก็ต้องฝังเสียงห่างกายตัวเองแลนก็ต้องรู้จักว่าตัวเองสามารถแลนหรือว่าหัดกายอยู่ในขอบเขตซ้ำใดทั้งนี้ก็เพื่อเน้นสุขภาพนั่นล่ะแล้วมื้ออื่นวันที่5ก็เป็นมื้อของโลกบอกับบอนะทีมงานพวกเขาจะได้นำเอาเครื่องที่ระดมจากบรรดาห้างฮานบริษัทส่วนบุคคลที่ใจดีเหล่านั้นเป็นบิแบงน้ำใจช่วยขบวนการของพวกเขาเนาะขบวนการสร้างองค์การจัดตั้งของเถียวกระจายเสียงแห่งศาสตร์กับห้องเหียนกุงจื้อพวกเขาจะนำเครื่องนั้นไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนกินนอนสุนเผาเมืองวังเบียงแล้วมีรายการคนหนึ่งเนาะถามเข้ามาว่าตอนนี้มีเครื่องนักเรียนลูกเต้าหันใหญ่ไหวเพิ่นอยากเอามามอบได้บ่ได้เนาะคันถ้าว่ามามื้อนี้พวกเขาก็จะแพ็คเอาไปมื้ออื่นนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
0: เวลายัง2นาทีมีรายการถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเอาโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่านช่องทางนี้มื้อนี้กิ่งไม้เว้ายังผิดพลาดไปหรือว่ากระตุกกระตักปล่อยเพลงบ่ถูกใจขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบายเทคแคร์

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซินทานฟังข่าวกรมศึกษากรวัยเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้ทันสมัยโดยหันเอาระบบเทคโนโลยีเข้าใส่หลักสูตรการศึกษาท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมศึกษากรวัยเฮียนให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมรีเริ่มค้นคว้านำใส่ระบบเทคโนโลยีเข้าในหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะชั้นอนุบาล1 2และ3เพื่อให้ทวงทันกับการหันเปลี่ยนของการศึกษาในสายสามัญจาก543เปลี่ยนเป็น633ในอีก2ปีข้างหน้า
2: ตกมาระยะนี้ก็มันถือว่าเป็นระยะเทคโนโลยีเนาะเป็นทันสมัยโดยเฉพาะในระบบ AI หั่นเนาะพวกเขาก็แนะนำการศึกษาคนวิเฮียนโดยเฉพาะก็มันว่าเรื่องเรียกอนุบาลนี้พวกเขาก็มีพยายามเพื่อเห็นให้ในระบบการศึกษาของเขานี้ได้ค่อยหันเอาระบบเทคโนโลยีนี้เข้าใส่หลักสูตรการศึกษาเนาะซึ่งว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังร่วมรีเริ่มเนาะในการคนกว่าหรือว่าจะเอาเข้าวิในหลักสูตรในการศึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาซึ่งเป็นชั้นที่ว่ามีอนุบาลเต็มรูปแบบมีอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นั้นพวกเขาก็คิดว่าจะเอาเข้ามาในใบๆนี้เนาะเพื่อจะได้ให้มันทวงทันกับการอันเปลี่ยนของการศึกษาเฮานะโดยเฉพาะแม่นพวกเขาจะหันเปลี่ยนของชั้นประถมนั้นจาก543มาเป็น633นั้นเนาะอันคนวิเฮียนของพวกเขาก็จะพยายามหันตัวนี้เข้าไปสู่กับทันสมัยขึ้นตึมเนาะเจ้า
3: เจ้า
2: ในปัจจุบันนี้เป็นพวกเขาเรียนในระบบ543 543หมายความว่าประถม5ปีมัธยมต้น4ปีแล้วก็มัธยมตอนปลาย3ปีซึ่งในปี2ปีที่มานี่พวกเขาจะหันเปลี่ยนเป็น633หมายความว่าประถมมัน6ปีนะมัธยมต้น3ปีแล้วมัธยมปลายก็สิเอา3ปี
1: ท่านกีคำพิมพ์บุญยอให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด 3,365 แห่งในศกเรียน 2,005-2,006 เด็กในชั้นอนุบาลได้เข้าเรียน 192,169 คนโรงเรียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเกียมประถม 36,361 คนบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและ

0: ้ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
3: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์หน้าหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
5: เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสที่4ของเดือนมิถุนายนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อแฮม4ค่ําเดือน7พ.ศ. 2569กันแล้วเด้วันพฤหัสมื้อมื้ออื่นก็เข้าสู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันไป ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุทธ์ยั่งดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮากับเปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุอันใดก็คอยคำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อบ้านเมืองจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายฮะและค้าขายง่ายมือก็ซื้อได้ขายมานซื้อดิบขายดีเสียพันธะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเหตุอันใดก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์นี่สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตจากมากโนนีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสารอาหารให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของมากโนนีสดถูกคัดสรรและสกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนีเอนไซม์ขวดน้อยๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมจุดเด่นของโนนีเอนไซม์คือการหมักบ่มถามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนเพื่อให้ได้เอนไซม์และสารอาหารสำคัญสำหรับพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมดูแลรักษาจากภายในอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมการขับถ่ายความสมดุลของลำไส้ช่วยให้การซึมอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟูความสดชื่นและเสริมสุขภาพโดยรวมโนนีเอนไซม์บ่แม่นเพียงแต่น้ำมักทั่วไปแต่เป็นผลรวมของเวลาความพิถีพิถันและคุณค่าจากธรรมชาติที่ถูกบรรจุไว้ในขวดน้อยๆเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเด้อพี่น้องเด้อวิธีรับประทานโนนีเอนไซม์นี่ก่อนดื่มสั่นขวดสักก่อนเพื่อความเข้มข้นของเอนไซม์ดื่มเช้า1ฝาก่อนอาหารสวย1ฝาก่อนอาหารแรง1ฝาก่อนอาหารถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้กินหลังอาหารวันรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3มา6เดือนเนื่องจากว่าระบบทางกายและระบบเลือดของเฮานี่ถูกทําลายหลายปีดังนั้นจึงจําเป็นต้องกินอย่างน้อย3มา6เดือนเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรักสําคัญแม่นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอทุกมื้อพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่เช่นงัวควายเหล้าเบียร์เครื่องดองเพชรเข้มมันจังสินะหลีกเลี่ยงเด้อแนะนำให้กินหมูปลาและบักไม้จะดีต่อห่างกายของท่านที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวอันนั้นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด้อโนนี้เอนไซม์นอกนั้นเฮายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดระบบเลือดของท่านจะดีไหลเวียนดีเนาะดูแลสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพล่าความดันไขมันช่วยแทนการอยู่ไฟตัวนี้ได้สมุนไพรฟอกเลือดเด้อพี่น้องเด้อเอาวิธีรับประทานสมุนไพรฟอกเลือดเช้า2แคปซูลก่อนอาหารแรง2แคปซูลก่อนอาหารในกรณีท่านใดเลือดขุ่นเลือดเหนียวหลายให้รับประทานเช้า3แคปซูลก่อนอาหารแรง3แคปซูลก่อนอาหารวิธีรับประทานสมุนไพรคล้ายเช่นเช้า1แคปซูลก่อนอาหารแรง1แคปซูลก่อนอาหารพวกเขามี3ผลิตภัณฑ์มานําเสนอเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรนาลายคล้ายเช่นช่วยบํารุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าและกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวช่วยคลายเส้นแก้ความอิดเมื่อยและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจังซี่นะประสานพลังสมุนไพร3ทวีปดูแลสุขภาพของท่านจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดกระดูกและเส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำขวัญเฮานี่ก็แม่นพลังสมุนไพร3ทวีปบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพครบวงจรเลือดดีก็มีสุขภาพดีมีชีวิตที่แข็งแรงเอาปรึกษาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีเซียวซานคอยแนะนำปรึกษาพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์
2: แล้วก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็นสมุนไพรนาลายคลายเส้นเอ็นเอามาเล่าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อ
4: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลๆเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน
6: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449020-8856-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เฮาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวMarketing International จำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ 3 ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น 5 ล้านกีบเด้สถาบันซื้อ 3 ชุดเด้เนาะ พิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตทับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนหุ้มหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนหุ้มหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเครือจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกัน
2: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันตัวพญากินขี้แห้งผ่านมาเฮาก็ได้นำเสนอกันไปแล้วเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านหลายตอนด้วยกันบ่ว่าจะเป็นไปให้น้ำรัสคูยากินข้าวแซ่บซึ่งก็สำเร็จเสร็จสิ้นมาดๆไปมื้อนี้ก็เอาตัวพญากินขี้แห้งให้ฟังนั่นว่าหลายเทื่อผ่านมาแล้ว

บ่ฉลาดเหลี่ยมคมคือเก่าก็ทั้งให้มันเฮียนมันกู้อืมจะเฮ็ดให้พญาปัญญาจึงหนึ่งลุยกู้บ่ให้มีความฉลาดคือเก่ารักเหลี่ยมคือเก่าแต่ก่อนแต่หลังพญาจึงตัดสินใจจะ

าว่าเสียงเมียงได้กินสิ้นของแห้งนี่เชื่อว่าพญามันจะพูดแล้วพญาจะพญาบอกเสียงเมียงจะต้องลุยพูดทันทีเลย

ป็ดตัวเดียวบีเป็นช่วยแกงคุณนะบีเป็ดเป็นช่วยแกงเป็นพญาติบีตายอยู่แบบติดกันเอามาทายกินคมเป็นกระสังแล้วก็แซ่บนะเอาว่าซะละคิดได้คิดดีนั้นแล้วพญาก็สั่งให้เขาไปซอกเอาแห้ง

ยินว่าได้โอกาสนี้ก็สั่งให้คนผู้นำเชียงเมียงมาเลยนะมาหาด่วนแล้วอย่าได้บอกเออบอกเจ้าทั้งหลายเออพวกเจ้าทั้งหลายไปเอิ้นเอาเสียงเมียงมาห้าเฮานี่ลูกไว้แน่เด้ออย่าซักซาเนี่ยแกงมันอีเย็นก่อนเนี่ยว่าบอกให้มหาด่วนก็จะไปเอิ้นนี่เสียงเมียงก็บ่กล้าขัดแล้วอย่าสั่งหรอกถึงมันสิมีเก่าเบียก10เบียกนอนให้เมียบีบแข็งอยู่ก็ต้องได้ลูกมาใส่เฝ้าพญาจนได้เมื่อเสียงเมียงมาถึงแล้ว

0: ข้าวเตาก่อนมึงแล้วกูเลยขึ้นฮอดมึงแห้งแล้วก็ให้คนไปฮอดมึงมากินเมื่อนี้กูสั่งให้ข้าวแกงไก่ผู้อกใหญ่เด้กูกินผู้เดียวมันบ่หมดนี่นะยังอยู่เต็มผ้านี่นี่ขันมึงบ่ทันกินง่ายเถอะก็หิบไปกินซะมันเย็นความแกงมันยังฮ้อนๆอยู่หรอกว่าซั่นซะอ๋อเสียงเมียงนี่ก็ถือใจซื่อซะแล้วคิดว่าพญานี่โอ้หักแพงตัวในเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะจึงเฝ้ากินแกงที่พญาเว้าว่าแกงไก่อกนั่นแหละขณะที่เสียงเมียงกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกลิ่นกุ่ยกลิ่นขาวปึ้งเข้ามาใส่ดังทันทีรถทั้งสิ้นก็พองหยาบไห้เป็นหุยเป็นไห้ว่าซั่นซะแต่เสียงก็อดกินเพราะว่าพญาสั่งได้พอข้าวจึงกินน้ำม่วนปากแล้วก็ฟ้าวหาคำหมากมาเคี่ยวคำเมียงมาย่ำแก้ปุ้นท้องไปซะแล้วทั้งกินไปน้ำครั้งก็คือหากสิออกน้ำน้ำมันกุ่ยเนาะฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเถ่าเป็นทีเหี้ยห้อยแล้วก็จึงทำท่าถามขึ้นว่าเป็นได้แล้วเสียงเมียงเอ้ยกินแกงไก่ผู้อกใหญ่แซ่บนัวดีบ่ล่ะคงอีจะแซ่บแห้งเนาะทางเสียงเมียงก็เลยตอบว่าโอ้จังแม่นมันบ่เป็นตากินจักดีขะน้อยบ่จักหญ้าบ่จักแม่นจักข้าวจักกุ้ยนะได้กินเมียงไว้ได้ยำขำมักอยู่นี่นะคันฉันละหักแตกแล้วอันนี้มันบ่แม่นข้องคนกินดอกมันแม่นข้องกินมาขี้เหือนหิบเอาไปทิ่มดีกว่า
1: ว่าซะไหนโอ้หลังจากว่าจังซั่นพญาก็บ่ย่านผิดแล้วเนี่ยเป็นพญาจึงเว้าความจริงสู่เสียงเมียงฟังว่า
0: อันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อว่าพญาของมึงจะได้ลุยปูอึดอันตันปัญญาบ่เฉลียวฉลาดคือเก่าหั่นแล้ว
1: เสียงเมียงได้ฮู้นั้นก็เครียดในใจแล้วบัดนี้โอ้พญานี่มันฮู้หน้าบ่ฮู้ใจตัวนี่ว่าซั่นซะสิแต่เสียงเมียงก็บ่ปากจำไว้ในใจมีแต่คิดงำในใจไว้เมื่อหนึ่งจะแก้พญาให้สะสมว่าซั่นซะจะแก้เคล็ดพญาอย่างสะสมจากนั้นเสียงเมียงก็ลาพญากับเมืองเฮือนฟ้าวต้มน้ำส้มปล่อยสาหัวซะละเลยเพื่อล้างซวยสิ่งสกปรกออกจากห่างกายทั้งอ้อนวอนให้พญาทั้งอ้อนวอนให้ปัญญาพญาจงยังแก้กล้าขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะให้คือเก่าแล้วก็ให้แก้กล้าขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นผู้ใดมีเครื่องข้าวของคุณมีแนวรักษารอดพิกเพียกเครื่องย่านมันลุยไปซะผมใช้น้ำชมปล่อยนะอันนี้แหละเพื่อนว่าต้มน้ำชมปล่อยซาหัวอาบล่างคิงเพื่อบ่ให้มันสวยเพื่อบ่ให้ปัญญาปู้ว่าสันซะให้แห้งให้แหลมคมขึ้นกว่าเก่าอธิษฐานขึ้นจังซั่นละเสียงเมียงก็ได้เมื่อลุ่นมานี่เสียงเมียงก็เที่ยวเลาะซอกหาเก็บเอาขี้แห้งมาอยู่ทงกว้างแห่งหนึ่งมาแล้วพญายามตอกเป็นสอสำหรับเขียนหนังสือเฮ็ดคือสอขาวนี่นะขี้แห้งนี่มันขาวได้เวลามันแห้งก็คือสอขาวเมื่อเฮ็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราให้คักเฮ็ดให้งามปานสอปานนาทอนสอขาวแล้วก็ฟ้าวนำไปถวายพญาอยู่หงทันทีพญาจับสอขึ้นมาเบิ่งปรากฏว่าเป้อเกียงหมื่นใสงามเอาแท้เอาว่าจึงออกปากถามเสียงเมียงด้วยความสงสัยว่าสั่งได้ซ่องามๆนี่มาแต่ไส้เนาะมาคือว่าไส้อองตองปานแก้วเพียว่าซะเนะตะกี้เพิ่นใส่สอขาวกระดานดำเด้บ่ได้ใส่โน้ตบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ดอกเสียงเมียงก็ตอบว่า
2: โอ้มีพ่อค้าควายที่ฮักแพงกันเขาเอามาต้อนขอหน่อยผู้ค้าจึงข้อมานำถวายพระญาณนี่แล้วเอาไว้คิดไว้เคียนนั่นๆนี่
1: ๆว่าซั่นซะทางพญาได้ฟังแล้วก็คิดดีใจว่าตนเองได้สอดีจึงลงมือเขียนทันทีแล้วเอากระดานดำมาวางใส่ตักแล้วก็เขียนรถขีดไปข้างใดก็เลยบ่ออกหอยบัดนี้แต่เขียนเท่าใดก็บ่ออกพญาจึงเอาโชหันมาแยงเบิ่งแล้วก็เขียนอีกก็ยังบ่ได้อีกบัดนี้ก็เอาลีนเลียแล้วคิดว่าต้องใส่น้ำมันจะค่อยเขียนออกจึงเอาลีนเลียเพื่อให้ซอซุ่มจะได้เขียนออกดีพญากับทั้งเขียนทั้งเลียตั้งตอเท่าใดเทือก็บ่สามารถเขียนออกเนาะซอก็บ่ยอมบอกซอขาว เลียจนเปื่อยแล้วเกือบกิดเกือบเหี้ยนมดสอกันทั้งสีเข้มๆเนี่ยก็คืนไปน้ำหนึ่งน้ำลายก็ได้สอก็บ่ปรากฏว่าบ่ออกหอยให้เห็นจึงแปลกใจเลยถามเสียงเมียว่าเสียงเลยสอมึงนี่คือว่างามแท้ๆงามลาเนาะเขียนบ่ออกนี่บ่ได้ยั่งจักได้อันนี้นะโอ้ยกูเลยจนเมื่อยได้เลียมันไล่นี่นะก็เสียงเมียงได้โอกาสก็ตอบไปแบบทันควันไปว่า
2: ผู้ค้านั้นกินแกงโตแห้งมันแต่พญาพัดกินขี้มันคักบนละเขาหน่อยเพิ่นว่าเป็นพญาล้ำเสวยเมืองทงแทนเนอมาคว้ากินขี้แห้งบ่อายบ้านเมืองเข้าวะเนาะเออ
1: ได้ยินจังซั่นพญากับปะโทคิดงำอยู่ในใจแต่บ่ทันได้เว้าหยังเสียงเมี่ยงก็เลยเว้าอีกว่า
2: เพิ่นว่าคนผู้ใดกินขี้แห้งตัวพรเสียสักหายกว่าสัตว์เดียรซานอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องมีการพิจารณาคักแน่เขาหน่อยอย่าได้คิดอิจฉาบังเบียดผู้อื่นเนอ
1: ว่าจังซี่โอ้เว้าแล้วก็สอนไปพร้อมโอ้พญาได้ฟังก็เครียดแรงเข้าไปตื่มอีกล่ะเครียดในเสียงเมียงถึงสุดใจคิดว่าจะตั้วให้เสียงเมียงกินแกงแห้งให้พญามันปุยมันลุยมันปุโตสัมผัสกลับมาครับคำกรรมตอบสนองตามเสียหน้าเสียตาครอบพญามันอีกว่าสันสักกินขี้แห้งนี่แหละที่ไปที่มาเพื่อนวันนิทาน พญาอาณากินขี้แห้งย่อนสมองเก่งเร็วทันให้ตัวให้พญากินขี้แห้งเสียงเมียงกับฉลาดอาจหูคือดังว่าเนาะกลับมาว่าให้ผมให้พี่น้องเขาได้หูกันผมให้พี่ปานากับหวังว่าคงจะเบิกบานมวลชื่นบ่หลายกว่าน้อยมีแนวใดกับผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษเนอะการเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงบ่แม่นสิเอาเปรียบผู้เพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเฮาก็ต้องคอยบอกคอยเสือเตือนอันใดบ่ถูกบ่ต้องคอยเว้าคอยว่าจริงใจต่อกันแล้วเนาะลางเทื่อผู้น้อยฮู้ก่อนผู้ใหญ่ก็มีเด้ผู้ใหญ่ฮู้น้อยก็หากว่าก็คือนิทานว่ากันฟังนี่แหละผู้เว้าบ่คักบ่แน่บ่ถูกอกถูกใจฮู้เท่าบ่ถึงการก็ส่งข่าวกันได้เนาะมีรายการเฮาร
3: ายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซด์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5449 5449 020

0: 0888565599
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ปัวพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอ็นไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอ็นไซโนนี้เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอ็นไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอ็นไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449544-95449
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ของหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่หมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่หมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับเมื่อกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายนะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเล็กที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1ข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนภาคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะภาคสมัครใจซื่อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญนะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่นะสำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะเนาะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธะนี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคันว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับนั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการอันน่ะเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้เว้าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแย้งไผดอกเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนาะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบกหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์ะเสียกำลังแห่งงานมีการเสียชีวิตอันสินะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วนะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือแม่นว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือมัน 40,000 กว่าคนแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวกงานนี้
ก็นับมื้อครับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมื้อนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสําคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่นะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเหือแห้งอ่ะนะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสําคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นกลับมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนเนาะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่ในใดก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แม่นว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แม่นจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางเทื่อก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกรรมรายชื่อละผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าแล้วพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นไกลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสําระเนาะสําระจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงินไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปป้องบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าป้องบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็กันยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำระผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำระค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเขาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำระและก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะ
ซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเข้าประกันสังคมก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ในปัจจุบันนี่ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเถื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มทำงานเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสว่าซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะในตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บอกง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่ว่าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่ว่าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้อ่อยแรงงานนี่นะนะถ้าว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้หั่นน่ะเนาะก็คิดว่าจํานวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมข้อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นค่อยก็สิไว้ใจเองเนาะเรื่องอันนี้เป็นเงินค่อยค่อยอยากรักษาไว้เองค่อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของค่อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ำเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานเนี่ยเห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาบ่เห็นดอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี้ล่ะมันเป็นการสะสมในเวลาเฮาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มว่าซั่นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นว่าถ้าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเฮาก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮาก็เฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทำหยังก็บ่ได้ละเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงื่อนไขแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ำเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเนาะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้อมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่เนาะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใด
มาเอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกินสิขอลูกบ่แหมบางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะเพิ่งพาลูกลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของอันน่ะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ้ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่ยิข่าวอยู่ Facebook สันนิพากันมีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่เพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็เป็นไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาแม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบํานาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินบํานาญแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะกับเรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแยงกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบํานาญกินก็ยังไข่ได้แต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบํานาญเลยบ่มีอะไรหับเลยตื่มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจฮะแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบํานาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบ

เนี่ยยังหน่อยบ่นะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮากันยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะและก็คันว่าครบเงินไขเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่นเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนป่วนสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เออนะเป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวเนาะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวนี่ก็จะได้เพียงแต่บางอุดหนุนหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพห่วมนำเท่านั้นเสียชีวิตก็มีเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับครอบครัวให้ในแต่ว่าก็จะบ่หลายบ่เต็มท่อผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเองเนาะถ้าท่านเป็นประชาชนอยากสมัครใจในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองเต็มอายุ14-60ปียังบ่ทันได้เกิน60ปีก็คันว่าเป็นผัวเมียนะประชาชนคู่สามีภรรยาก็สามารถเข้าของไผของลาวได้เนาะเพื่อจะได้เงินบำนาญหมายความว่าได้รับผลประโยชน์เต็ม7อย่าง7อุดหนุนทั้ง2แต่ว่าคันว่าเข้าบ่มีเงื่อนไขก็เข้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มเจตุนูนส่วนคู่สมรสก็จะได้รับการคุ้มครองหลักๆก็คือแม่นการปิดปวดสุขภาพจากระบบประกันสังคมเนาะจังหน่อยก็ได้รับการคุ้มครองจากระบบดังกล่าวเนาะก็เบิ่งเวลาก็ขอขอบใจเมลการก็จะส่งท้ายให้ท่านได้รับฟังผลงานเพลงปิดท้ายรายการเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมดสุขสุขคนกันละกันสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: างปรับปรุงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: แห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้หักชีวิตในคิดทำลายจงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสบายดีท่านผู้ฟังแต่แพงต้อนรับการสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 3.7 เมกะเฮิรตซ์กรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับวิทยุกระจายเสียงชาติลาวขณะโฆษณาหอมสุดกลางพักจะทำรายการที่ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกฎหมายการเคลื่อนไหวเวียกงานของกรมป่าไม้ทางกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมสุดท่านฟังผมพัฒน์การเมื่อนี้เกิดกรุงกับมือวันพาหัดนะวันที่4มิถุนายน2026แฮมซีคำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ถือว่าเป็นอาทิตย์ทำอิฐของเดือนมิถุนานะเป็นเดือนแห่งการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติกับวาแมนตำบลฟังหนึ่งมิถุนาหากผ่านไป3มื้อเนาะกระทือโอกาสบางท่านนี่เอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละพาครอบครัวหรือว่าห้องการสำนักงานต่างๆไปเห็นกิจกรรมคืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติปลูกต้นไม้กุหลาบเบี้ย2เบี้ยนะเป็นการประกอบส่วนและช่วยกันไหนให้เจ้าที่ป่าไม้ปกคลุมทั่วประเทศกว่า70ส่วนห้อยเนาะก็คือพวกเขาได้ว่าไปแล้วว่าเรื่องงานการท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวก็ยังมักฮักที่สุดกันเป็นอันดับลําอิดในเรื่องธรรมชาติเด้นํามาเบิ่งป่าเบิ่งภูเบิ่งผาเนาะอย่างป่านี่แหละกิจกรรมของนักท่องเที่ยวถือว่าอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าแม่นมาสัมผัสบรรยากาศดีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเด้อย่างป่าบ่หรือว่ากินลมชมวิวคือเป็นบ่แหละเนาะทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเพราะความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติของพวกเขามันยังหลายเนาะใบเบิ่งสัตว์สาว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นเสน่ห์อีกอย่างโดยเฉพาะในการท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติดังนั้นก็อย่าลืมเป็นเจ้าการนำกันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้รักษาแหล่งน้ำสีวรรณพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้ลูกให้หลานได้สืบทอดบังยังต่อไปเนาะเอาเท่านั้นการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนการเคลื่อนไหวได้แล้วก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกต่างๆทั้งที่มันพวกเขาก็ลงไปหาประชาชนในแต่ละบ้านแล้วก็ฝึกอบรมได้หลายอย่างน้องพวกเขาจะเอานำเอาความรู้สึกของงานพวกเขาลงไปเหตุเบียกนั้นนั่นเลยว่าฝึกอบรมต่างๆนี่ก็สิมาว่าสุดฟังสารสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารในสังคมได้รับทราบตัวรายการนี้ซึ่งบ่วันยาวได้ทุกท่านได้ให้ได้เบิกบานบนเสียงเพียงสักก่อนจักหน่อยจึงกลับกับสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนําไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านมาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเพลงพร้อมด้วยของข่าวสารมาฝากต้นบรรยากาศเฮาที่ผู้ฟังรายการในตอนนี้ก็สิเว้าขึ้นไปได้หนึ่งเนาะก็คือได้ฟังข้อมูลไปแล้วว่าประเทศของพวกเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวานานาพันธุ์ระบบฟังย้อนในประเทศของพวกเขานี้มีความแตกต่างทางด้านภูมิสันฐานจากเขตผู้สูงทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกจนถึงละทงเพียงเป็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศและทางด้านภูมิอากาศที่แตกต่างกันซึ่งกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติเครื่องป่าของดงชีวดนาพันธุ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกฝังซึ่งเป็นบนเพิงพักอาศัยเพื่อการเติบโตและขยายตัวของพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิดในสปอร์ลาวนี้มีนกประมาณ700ชนิดเกียประมาณ90ชนิดปลา500ชนิดมีสัตว์เรือคานและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ํา166ชนิดมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมหลายกว่า247ชนิดและอื่นๆอีกในนั้นยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใน3ชนิดที่สามารถพบเห็นเพียงแต่ในสปอร์ลาวและเวียดนามเช่นว่ากระหอกใหญ่บินได้เสาลาและขยุหรือว่าหนูหินนอกจากนั้นสปอร์ลาวยังมีสายพันธุ์ของต้นไม้ให้ดอกประมาณ 11,000 ชนิดเพาะเนาะและยังเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ต่างๆในภาคพื้นอาซีตุ้มอีกท่านผู้ฟังนี่ว่าได้ว่าสปอร์ลาวยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวนานาพันธุ์นะเป็นข้อมูลข่าวสารจากรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวฝากให้เป็นข้อมูลข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นเป็นประจำเอามื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารเสียงสัมภาษณ์เคยได้เว้าไปแล้วจะนำเสนอเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนแด่พนักงานแด่ในเวียกงานโฆษณาแด่เนาะที่พวกเขาลงตามบ้านตามเงินประชาชนเขตป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะแล้วปัญหาที่พวกเขาอยากเน้นที่สุดก็เป็นเรื่องการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้รักษาธรรมชาติแหล่งน้ําชีวนานาพันธุ์ให้มีครบสมบูรณ์นอนยืนยงตลอดไปนั่นแหละทางรายการก็จะนําเสนอตื่มเนาะตอนนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงตื่มอีกแล้วจึงกลับกับสู่รายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้กันในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กราชกล1มิถุนายนผ่านไป3มื้อเนาะกับบ่ไก่เด้หลายบริษัทก็มันได้สร้างกระบวนการกิจกรรมสร้างโครงการจะตั้งมหาชนไปปลูกต้นไม้พลละต้นพลละเบี้ย2เบี้ย3เบี้ยผู้ใดมีส่วนมีเงินขายก็ปลูกเนาะให้ได้ได้รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติให้อากาศสดชื่นแจ่มใสพักฟังเพลงก่อนและจะได้จะกลับมาสู่รายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะฝากเพลงไปขอบุญข่าวสารสระดาฮู้เด้เกอเห็นข่าวนี่ลงสื่อออนไลน์โอ้ยการขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจะเป็นตัวลินบ่ตัวเงินสัตว์ที่เป็นอยู่ในบัญชีเกิดห้ามมาแล้วเราเห็นข่าวยังเห็นเอาลงสื่อออนไลน์ Facebook ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เอาติดตามกฎหมายเบิ่งเด้จักตัวลินจักตัวเม่นจักตัวเงินนี่นะเบิ่งจากภาพแล้วโอ้อันนี้ก็ขอให้เบิ่งติดตามมาดีการโพสต์ขายลงทาง Facebook ถึงบิ๊กอันนี้เป็นการท้าทายต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแต่ๆแล้วก็น่าเศร้าใจแล้วเนาะความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติปะทึกมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ทำลายความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติจนเบิดไปท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นข่าวแล้วก็เศร้าใจน้ำกัดแล้วเนาะแล้วก็เห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งวังกลางเดือนพฤษภาพันธ์มาได้บอกฟังก็อยู่สนามบินสากลปัตไตเฮานี่นะก็ได้ยึดชิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้าม10กิโลผู้ใดอยู่สนามบินสากลปัตไตทั้งขณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประจำสนามบินสากลปัตไตเจ้าหน้าที่ภาษีนี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่กักกันพืชและสัตว์ได้ดำเนินการกวดกาสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนส่งชิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามข้ามชาติในอาทิตย์วังกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้การปฏิบัติงานในครั้งนี้แม้นมีผลสำเร็จของการประสานงานและการสมทบอย่างกลมเกลียวระหว่างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายลาวเว้นร่วมกันก็คือกรมภาษีกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมตำรวจสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดคนออกเมืองท่านผู้ฟังนะแล้วก็เจ้าหน้าที่กักกันสัตว์นั้นผ่านการกวดกาเครื่องโดยสารด้วยเครื่องเอ็กซเรย์นี้ท่านผู้ฟังหรือว่าสแกนนะของเที่ยวบิน QV 924ประมาณ15โมงครึ่งนาทีนี้ของการเดินทางออกจากประเทศอังโกลาในวันที่12พฤษภาคม2026โดยเที่ยวบิน EK 794ผ่านประเทศที่2ที่3มาเข้าสปป.ลาวเจ้าหน้าที่ได้พบเป็นวัตถุต้องสงสัยซุกเซืองอยู่ในหุบปั้นเครื่องที่ระลึกจากการกวดกาพบจริงเห็นว่าชิ้นส่วนค่ายคือสัตว์ป่าห่วงห้ามประกอบมีชิ้นส่วนเครือข่ายคือนอแฮด4อันน้ำหนัก10กิโลรวมวัสดุหุ่มห่อถูกผู้ถูกสงสัยนี้เป็นเพศชายจากเวียดนามต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้เครือข่ายลาเว้นจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายต่างๆเอาอันนี้ก็สมเชื่อเจ้าหน้าที่พวกเขาสามารถติดตามกวดกาก็คือว่าหาละชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามนี่นะเพิ่นบ่ให้นำเข้าบ่มีการค้าขายการละเมิดระเบียบกฎหมายสัญญาสากลเติมอีกท่านผู้ฟังเอาจะให้ท่านได้พักฟังเสียงความรู้สึกของประชาชนก่อนบริเวณงานการปกป้องรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี้มีคือใด
1: ดำรงชีวิตอยู่นี่ก็หลายพาหลายปีแล้วก็มีความคุณประโยชน์หลายแนวที่ว่าได้เพิ่งพาอาศัยของป่าไม้ที่อยู่ในขอบเขตนี่หานะแต่ว่ามีความสำคัญหลายที่สุดเฮาก็อยากสร้างสาพัฒนาหยังก็เฮาก็ได้เอามาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดสารก็ได้อยู่ย้อนก็ได้นอนหลายแนวก็ได้มีประโยชน์ให้หลายแนวเพื่อว่าต่อชีวิตกันไปอยู่คู่มือนี่หั่นนะโทว่าบ่ได้ค้ำบ่ได้ขายไปหยังดอกมีแต่เอามาสร้างพัฒนาในครอบครัวเท่านั้นน่ะก็บ่หลายเด้อเดี๋ยวนี้หั่นมันยังติมีนี่ป่าไม้ที่ว่ามันก็บ่ลงหลายแต่กี้แล้วมันตะกี้หลายแท้ตะกี้นะแต่ว่ามันตอนมื้อตอนเขาบ่ทันได้มาพัฒนาเพิ่น2หั่นมันมีพ่อค้ามาได้ซั่นมีพ่อค้ามาแล้วเขาตัดเขาหยังหลายเพราะว่าแนวว่าในพัดผู้นั้นมาผู้นี้มาแล้วเขาก็ได้มาตัดหลายตอนนึงหั่นวันนี้ละจำกัดเด้อเนี่ยบ่ให้เฮ็ดนั่นน่ะเนี่ยนะจำกัดมาหลายปีแล้ว
2: ผ่านมาพวกเขาสามารถนำจับได้บอกว่าผู้ลักลัด
1: บ่ฮู้จักพอพ่อค้าเขาตะกี้นะเฮาก็บ่ได้ฮู้จักนําเขาเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เป็นการจัดตั้งที่ใหญ่ตีนหมู่หั่นนะเพราะแต่ว่าได้เป็นคนรับใช้หมู่ซื่อๆ
2: เฉพาะประชาชนบ้านเฮานี่บ่มีที่ว่าไปตัดไม
1: ้บ่บ่มีมีแต่พ่อค้าตะกี้พุ่นแหละค่อยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นบ่ทันได้อันนั้นหลายปีแล้ว
2: แตกต่างกันหลายปีเนาะ
1: เออพอเดี๋ยวนี้แล้วแม่นได้จำกัดแล้วเดี๋ยวนี้มันบ่ได้ให้อันนั้นแต่เขตป่าไม้เข้ามาประกาศให้อนุรักษ์นี่ละกาถือว่าบ่ได้ให้มีไฟตัดไม้เอาออกอีกให้ทำลายอีกเพื่อว่าอยากภาคผังน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยก็เพื่อว่าอยากให้อนุรักษ์น้ำเดียวรักษาเพราะว่า พื่ออนาคตลูกหลานต่อไปนะนะเพื่อว่าจะให้มันอุดมสมบูรณ์ไปเมื่อหน้านั่นนั่นนั่นเออคันมันมีป่าไม้แล้วก็อนาคตของบ้านเฮาแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเฮาก็ดีขึ้นถ้ามันบ่มีป่าไม้แล้วก็มันก็มีแต่น้ํามือนี่มันแย่ลงเท่านั้นแหละนั่นน่ะเออในการเฮ็ดหยังมันก็บ่สะดวกสบายอีกการหาอยู่หากินมันก็บ่มีคําแนวว่าเรื่องป่าไม้นี่มันแนวกินได้ก็มีเนาะแนวมันบ่กินได้ก็มีกันหน่อไม้หน่อตอกเป็นผักเป็นหญ้าเป็นหยังก็แค่เฮาไปทําลายมันก็บ่มีมันก็บ่มีต่อหน้าต่อไปมันก็บ่ได้กินอีกอันนั้นอันนึงน่ะเป็นสัตว์สิ่งเนื้อป่าเนื้อหยังก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีไม้ของเฮาแล้วพอเฮาจํากัดได้ได้ดิเฮาบ่ให้มันจํากัดบ่ให้คนเนื้อล่าเนื้อว่าซั่นนะบ่ให้เฮ็ดน้ําปืนน้ําผานะมีแต่หากินธรรมชาติกันจะกินก็ห่างแหวห่างกวงกินกระท่อมรานี่คือตะกี้เฮาเนาะแล้วก็มีเท่านั้น
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกจากประชาชนแด่ที่พวกเขาได้ลงไปเคลื่อนไหวโฆษณาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเบียกงานโฆษณานี่แหละให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจทั้งทั่วถึงเฮาเวลากับเบิดท่านผู้ฟังขอบใจผู้ลุงแม่ป้าในบรรดาสาวรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในวันที่4มิถุนายน2026นี้ถือว่าต้นอาทิตย์ของเดือนมิถุนายนก็ว่าได้เนาะก็ขอมีความสุขมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สําหรับมื้อนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ินสำหรับวันนี้ของเก่าคำว่าสบายดี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่4มิถุนายนค.ศ. 2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสะบันเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสะบันเขตท่านจะไปฮู้ว่าทั้งแขวงสะบันเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กำหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสุนันทา
2: จ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: ครับเจ้าสบายดี
0: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสะบันเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสะบันเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
2: เจ้าเจ้าสะบันเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้วสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะ
0: โอ้พร้อมกันเนาะ
2: เจ้าพร้อมกันคิดว่าคือสิพร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้าและทั้งแขวงเฉพาะทั้งแขวงสะบันเขตเฮาได้มีการเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่และก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
2: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทำมิตรละแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรค์ในเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่ในเขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสๆแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้แล้วแม่นพวกเฮาปีนี้แม่พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนำแข็งการนำเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเราปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ำกระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52 53ต้นพวกเราปลูกเมื่อวานนี้แต่หลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเราปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจำนวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซันซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไห้ก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆพวกเฮาอันละเราปลูกไม้ให้และนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีฮะพวกเฮาก็ได้จ จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ประสันซาเพื่อเสริมฉลองวันสำคัญดังกล่าวฮะและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
3: เจ้า
2: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมคองของนครไกรสอนฮะเน
3: า
2: ะเพราะว่าเขตแคมคองอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นกันนําพาสร้างพระใหญ่เน
3: า
2: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเน
3: า
2: ะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนำหะแหละเป็นผู้นำพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจำนวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
3: เจ้า
2: เนาะย่างอันเพื่อเสริมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: และอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเข้ากันจัดพิธีอันนะ 3-4เนื้อในสำคัญสำคัญคือนั่นแหละ
3: เจ้า
2: และพร้อมพร้อมเดียวกันนะ
3: เจ้าเลยเชิญเลยว่าเลย
2: เชิญเชิญ
3: อานาและย่านั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตบอนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ทานได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
2: ่ประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเน
3: า
2: ะหมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเน
3: า
2: ะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างห้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดอันสถานที่ไปฮอดจุดหมายฮั่นหอมเฮซักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮะแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวขึ้นตามทางแคมของเนาะทางแคมของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนะแคมของเขตกันเชื่อนฮะเนาะกลับคืนมาบ่อนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
3: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือใดและเห็นได้ความสำคัญคือใด
2: เจ้าอันนี้ว่าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับอันในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาฮะแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสำคัญต่างๆนี้นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้ครับความสนใจฮะแหละเนาะได้ครับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาฮะก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮะก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นอนาเข้าห้องนั่นใดอันฟูลอินเซอร์บ่
3: เจ้า
2: หรือว่าเป็น
3: ยูทูบเบอร
2: ์อันนั้นมีซองของตัวเองมาถ่ายทํามานั่นแหละเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็ค คือว้าวแหละมันหลายหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว้าวรวมกับแม่เทือนี่เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่ปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่เป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะว้าวรวมกับแม่ปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากกับแม่ปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเราฮอตปัจจุบันนี่ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเราก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่ยันจัดพิธีแล้วนะเนาะถ้ามันมีคนติดตามไลน์เนาะไปมีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทั้งศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
3: เจ้า
2: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
3: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี่แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสําคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้มันส่งอากาศสดขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นได้กับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านี
2: ่อัน
3: ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะไฟใหม่ล้ำปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนได้อยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยนึงเด้อเจ้า
2: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรค์เขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาหยังหลายเนาะคือกันกับเบื้องน่ะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาควายหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจำนวนหนึ่งจำนวนหน่อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่ออันน่ะบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนนั้นส่วนเบื้องอันน่ะที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาตินั้นเนาะก็ถือว่าสวรรค์เขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
3: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรค์เขตตลอดไป
2: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านน่ะส่งข่าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับน่ะการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนันทพันธุ์ โดยเฉพาะแล้วอยู่แข่งสวรรค์เขตของพวกเฮานี่เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคำขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์และก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสำคัญแท้ๆและก็เรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละเนาะคือในระเบียบการคือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดเนาะป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาเนาะร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐกับแม่นแขนงการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางกับแม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นกับแม่นแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาแขนงการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบรบัดรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็สมัยก่อนป่าไม้ของพวกเฮานี่ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี่เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวะนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเราสามารถนำไซเนาะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแหละคือการนำไส้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำไส้อยู่ในเขตใดนำไส้ปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้แหละเนาะว่ารวมกับคันมันอุดมสมบูรณ์คันมันติดพันกับปะกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพัดกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆหั่นก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
3: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
2: จ้าอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทาบทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่ผิดลักษณะเลื่อนลอยทาบทางไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับผู้ บ่ดีจํานวนนึงหั่นแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮาก็สุ่มใส่เว้าร่วมกันแม่นแข่งพวกเฮาก็สุ่มใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอ่ะนะสิ่งแวดล้อมเป็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮาก็ระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หั่นพวกเฮาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เข้าอกเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพวกเฮาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอดท้อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์ในเขตของพวกเฮานี้เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวาง
3: เ
2: นาะกวมขวางที่สุดกวมลายเปอร์เซ็นต
3: ์
2: เนาะและเนื้อที่ก็1,449,000เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หั่นเนาะก็แม่นกวมขวางดังนั้นแล้วมันก็ปัสจาบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆก็ยังมีสภาพการอยู
3: ่ก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกคนก็สิเป็นคือกัน
2: กระบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อนาแข่งเฮ็ดหันกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอ่ะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะ
3: จ
2: ้ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่1ที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไสภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
3: เจ้า
2: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อัน

0: เนาะเพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะ
1: จ้า
0: หลายแข่งบนมาขึ้นสี่หูเนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรณเขตไปหาด่านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองอันน่ะเวียดนามฮะนะเนาะพวกเขาก็สิปู้ตามสายทางฮันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเขายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันเป็นพวกเขายังสิทธิ์สืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเขาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสีซุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเขาก็สิให้มันได้10,245เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นกับทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาเนาะอันนี้อยากเสริมตื้มขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรค์เขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่และก็เห็นความสำคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียววันเดียวนี้แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อในระยะที่ฤดูฝนนี้การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่วนของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเฮาแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก่อเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแรงต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนห้องรับขึ้นอะไรยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปึ๊ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันตามเหตุความเหมาะสมเนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทั้งรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการได้รับฟังท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านก็ไม่ฮู้ละเอียดคักแน่เด้อเว้าทางเรื่องแผนการกักเกียมปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจำนวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ผ่านแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานำกันเนาะในการรักษา

0: สิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเฮานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวและก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและยืนยง

0: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเซเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแข็งทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันอีกเช่นเคยทั้งคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการคือเก่าพบกันมื้อนี้วันที่4เนาะกงกับวันพระหัสวันที่4มิถุนาคิดศักราช2026แฮม4คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้เช่นเคยเนาะมื้อที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการพวกเฮายังจะสืบต่อนำเสนอเพิ่มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันซึ่งยังอยู่ภาคที่1เนาะมีรายการภาคอักขรวิธีจัดพิมพ์โดยสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาพิมพ์ในปี2020จะนำเสนอสู่เพิ่นมีรายการรับฟังเป็นการนำเสนอสืบต่อเนาะจากหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่ายังบ่ทันหมดเทื่อยังยาวมีรายการยังจะได้นำเสนอให้มีรายการฟังอีกหลายเทื่อค้างไว้ตั้งแต่วันอังคารเนาะมีรายการค้างไว้วันอังคารซึ่งดอกซ้อนได้เสนอมาแล้วบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3นำเสนอไปแล้วหน่อยนึงว่าด้วยสระแต่ว่าจะนำเสนอให้มีรายการฟังคืนมื้อนี้จะเอาให้ครบบทที่3ก่อนซะเพราะว่าวันอังคารท่านมันเสนอไปแล้วเนาะได้ 2-3 ข้อนี่แหละแต่ว่าจะทวนคืนเลยบางท่านก็จะลืมแล้วเพราะว่าดุลแล้วดิส่วนมื้ออื่นวันศุกร์ยังมีอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาบทที่3ยาวเติบใดว่าด้วยสระนี่นะจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังบทที่3ว่าด้วยสระข้อที่1เป็นความหมายของสระก่อนเนาะมีรายการสระเป็นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่ใช้เป็นเสียงแกนของพยางค์หรือว่าคำในภาษาลาวโดยลำพังแต่สระอย่างเดียวหันใช้ซื้อความหมายบ่ได้ต้องอาศัยพยัญชนะและบางคำก็มีวรรณยุตมาประกอบน้ำจึงจะใช้สื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้งและเป็นที่เข้าใจข้อที่2รูปของสระการอ่านและการเขียนสระ2.1รูปของสระเนาะสระลาวทั้งหมดมี28ตัวรูปก็หมายถึงตัวที่แสดงให้เห็นหรือว่าตัวเขียนนั่นแหละมีรายการก็จะมีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอ้อสระอ๋อสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระอ้วสระอัวสระเอือสระเอือเละสระไม้ไม้ไม้ม้วนสระเอาสระอ่ำซึ่งว่าเขาจะนำใส่เครื่องหมายไขว้ตีนกาเนาะมีรายการหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะหมายไขว้ตีนกาตัวเดียวมันหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะถ้าว่าหมายไขว้ตีนกาสองตัวเครื่องหมายไขว้ตีนกาตัวที่สองหันหมายถึงที่ตั้งของตัวสะกดเนาะมีรายการบัดนี้ข้อที่สองเป็นเครื่องหมายและซื้อเครื่องหมายสระมีคือเรื่องนี้เนาะคือดอกซ้อนได้เสนอบางกี้หันแหละเขาเขียนอยู่ในนี่มันจะบ่เห็นเนาะมันได้ยินแต่เสียงมันบ่เห็นภาพอันละเวลาที่เห็นรูปเขียนเนาะก็จะอ่านว่าอะอาอิอีอื้อคือดังที่ดอกซ้อนได้เสนอให้มีรายการรับฟังผ่านไปบางกี้ฮั่นแล้วก็บางเครื่องหมายมันก็เป็นรูปสระได้เลยแต่ว่าแต่บางเครื่องหมายต้องอาศัยการประกอบกับเครื่องหมายอื่นตึมจึงสามารถเป็นสระได้เนาะวันนี้ข้อที่3น้อยเป็นเครื่องหมายและเสียงสระเสียงสระ1นี้อาจประกอบด้วยเครื่องหมายน้อยหรือหลายตามรูปที่แตกต่างกันในเวลาเขียนก็เป็นได้เนาะมีรายการเครื่องหมาย1แทนเครื่องหมาย1รูปแทน1เสียงก็จะมีสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูสระเอสระโอแล้วก็สระออันนี้มันรูป1แทน1เสียงบัดนี้2รูปแทน1เสียงก็จะมีสระอะเนาะเพราะว่ามันต้องได้เขียน2เทื่อเด้แล้วก็สระอึก็จะมีสระอิแล้วก็มีหมายจ้ำอยู่ทางในมีสระอะสระอึสระอือสระเอสระเอสระเอสระเอียสระอัวสระอําเนาะ2เครื่องหมาย2รูปแทน1เสียงมีเครื่องหมาย3รูปแทน1เสียงนําบ่ต้องได้เขียน3เทื่อเป็น3รูปว่าซั่นซะมีสระเอเนาะเพราะว่าต้องได้เขียนเป็นสระเอแล้วก็
สระอะเนาะสระอะก็ต้องได้เขียนเป็นสองเทือแล้วก็มีสระโอสระเอียเป็นมีฮอดเครื่องหมายสี่รูปแทนหนึ่งเสียงก็จะมีสระแอสระอ้วสระเอื้อสระเอื้อวันนี้สระนอกจากนั้นนะมีรายการบรรดาสระก็จะมีสระคงรูปเปลี่ยนรูปแล้วก็หลุดรูปและเมื่อมีตัวสะกดอันนี้นี่ดอกซนได้นำเสนอให้มีรายการฟังไปแล้วในวันอังคารแต่จะเสนอคืนเนาะข้อกสระคงรูปสระคงรูปนี่หมายถึงสระที่ประกอบกับตัวประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระเดิมให้เห็นอยู่สระในภาษาลาวเมื่อประกอบกับตัวสะกดส่วนหลายมันยังคงรูปเดิมไว้คือเดี๋ยวนี้เนาะสระอาเมื่อประกอบกับตัวสะกดงอเป็นสระอางเวลาที่เขียนนะเป็นนางตัวอย่างว่านางก็ยังเขียนนอนกสระอางองัวสระอานี่ก็ยังคงรูปอยู่คือเก่าเนาะมีสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระโอสระเอนี่นะพวกนี้เอิ้นว่าสระเอสระเอสระเอสระเอพวกนี้คงรูปเป็นอย่างจริงคงรูปมีรายการเราสนจะยกตัวอย่างมีรายการฟังเด้อสระอาเนาะเมื่อประกอบกับงอสะกดเป็นสระอางตัวอย่างนางก็เขียนนอนกสระอางองัวหมายถึงสระอานี่ยังคงรูปสระอิเมื่อประกอบกับตัวสะกดกอเป็นอิกเนาะเขียนว่าบิ๊กจังซี่นะก็บ่แบ้กอไก่สระอิเนาะสระอินี่ก็ยังเขียนในรูปเก่าบ่ได้เปลี่ยนรูปแล้วก็สระอีเมื่อประกอบกับงอสะกดเป็นสระอิงตัวอย่างคําว่าลิงจังซี่นะก็เขียนลอลิงสระอีแล้วก็งองัวสระอีคงรูปคือเก่าเนาะและสระอึเมื่อประกอบกับกอสะกดเป็นสระอึกใส่ต่อตาเป็นตึกจังซี่นะเวลาเขียนก็ยังคงรูปสระอึประกอบกับกอสะกดเป็นสระอึกใส่กอไก่ก็เป็นกึกเวลาเขียนก็ยังคงรูปสระอุประกอบกับนางอสะกดเนาะเป็นสระอุงเขียนเป็นลุงตัวอย่างก็ยังคงรูปคือเก่าสระอูประกอบกับงอสะกดเป็นสระอุงเขียนว่าสูงก็ยังสระอูนี่ก็ยังคงรูปและสระตัวอื่นๆก็คือกันเนาะทั้งหมดมีคงรูปมี14สระอาอิอีอึอืออูอูเอเอโอเอเอเอเอื้อเอื้อวันนี้สระเปลี่ยนรูปเนาะสระเปลี่ยนรูปนี่หมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปเป็นปรากฏสระหันเป็นรูปอื่นสระในภาษาลาวบางตัวเมื่อประกอบกับตัวสะกดมันจะเปลี่ยนรูปจากเดิมไปเป็นรูปใหม่สระอะเปลี่ยนเป็นไม้กันสระเอเปลี่ยนเป็นสระเอกับไม้กันสระเอเปลี่ยนเป็นสระเอกับไม้กันตัวอย่างสระอะเปลี่ยนเป็นไม้กันเนาะประกอบกับโกสะกดก็เป็นสระอักสระเอประกอบกับสระเอเปลี่ยนรูปเป็นสระเอกับไม้กันประกอบกับโกสะกดก็เป็นสระเอกเนาะไซโดก็เป็นเด็กจังซี่นะแต่ว่ามันได้เปลี่ยนรูปแล้วมีสระอะสระเอสระแอสระโอสระโอสระอสระเอียสระเอียสระอ้วสระอ้วพวกนี้10ตัวนี้จะเป็นสระเปลี่ยนรูปเนาะสระอะนี่เปลี่ยนเป็นรูปไม้กันสระเอนี่เป็นสระเอไม้กันสระแอนี่เปลี่ยนเป็นสระแอไม้กันสระอเปลี่ยนเป็นไม้กันกับออูสระอเปลี่ยนเป็นตัวอเนาะแล้วก็สระเอียเปลี่ยนเป็นไม้กันแล้วก็ยอเฟื่องสระเอียเปลี่ยนเป็นยอเฟื่องสระอ้วเปลี่ยนเป็นไม้กันแล้วก็วอวีสระอ้วเปลี่ยนเป็นวอวีแล้วก็ต้องมีตัวสะกดใส่เวลาที่ปรากฏในรูปคำก็จะเฮ็ดให้เปลี่ยนเพราะว่านี่เป็นสระที่เปลี่ยนรูปเนาะและนอกจากนั้นก็จะมีสระที่หลุดรูปสระหลุดรูปนี่หมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระหันบ่ปรากฏให้เห็นในภาษาลาวจะมีสระหลุดรูปโดยลำพังแต่จะมีทางเปลี่ยนรูปในภาษาลาวนี่บ่มีสระที่หลุดรูปโดยลำพังมีอะไรกะมีแต่มีทางเปลี่ยนรูปและก็หลุดรูปในบางตัวมีได้3ตัวเท่านั้นมีสระเอียสระเอียแล้วก็สระอัวเนาะสระเอียนี่นะมันจะเปลี่ยนเป็นไม่กันและยอมเฟื่อง
สระเอียนหายไปแล้วก็ตัวโยมันเปลี่ยนเป็นโยเฟื่องสระเอียก็เปลี่ยนเป็นโยเฟื่องสระเอียนหายไปแล้วก็โยเปลี่ยนเป็นโยเฟื่องสระอัวหันโววีจะเป็นหูไม่กงกันหายไปยังเหลือแต่วอวีเนาะบัดนี้การอ่านการอ่านนี่โดยลำพังแต่สระนี่บ่มีเสียงอยู่ในตัวคือกับพยัญชนะหั่นแหละบ่มีเสียงในตัวเฮาต้องยืมเสียงสระโอมาใส่ก็อ่านเป็นกขคดังที่ได้เสนอผ่านมาแล้วเนาะส่วนสระนี่ก็คือการบ่มีเสียงอยู่ในตัวต้องอาศัยพยัญชนะอื่นอ่านออกจึงอ่านออกเสียงได้เพิ่นจึงสมมุติให้สระลาวทุกตัวมันมีเสียงออยู่นําแล้วก็อ่านว่าอะอาอิอีอูอูอื้ออดังที่ดอกซอนได้เสนอมาแล้ววังกี้เนาะทุกสระจะมีเสียงสระออยู่นําวันนี้การเขียนสระในสระลาวนี่จะมีเครื่องหมายไขว้ตีนกากำกับไว้ซึ่งหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะเนาะฉะนั้นเมื่อประกอบกับพยัญชนะแล้วสระจะมีตำแหน่งแตกต่างกันตำแหน่งนี่ก็จะมีเขียนไว้ทั้งหน้าเขียนไว้ทั้งทึงทั้งลุ่มแล้วก็มีหน้าอยู่หน้าแดอยู่ทึงแดในสระเดียวนะแล้วก็อยู่หน้าแดอยู่หลังแดอยู่ทึงแดอยู่หลังแดอยู่หน้าแดอยู่ทึงแดแล้วก็อยู่หลังพยัญชนะแดอันนี้มันที่อยู่เนาะหรือว่าตำแหน่งบนอยู่ของสระหั้นเขียนไว้อยู่ทั้งหน้าพยัญชนะมีรายการลงมโนภาพไปพร้อมกันเนาะบรรดาสระที่เขียนอยู่หน้าพยัญชนะมีสระเอสระเอสระโอสระไอไม่หมายไม่ม้วนเนาะส่วนสระที่เขียนไว้อยู่ทึงพยัญชนะก็จะมีสระอิสระอีสระอึสระอือสระอเนาะและก็สำหรับพยัญชนะผสมบัดนี้และพยัญชนะควบสระที่เขียนอยู่ถึงค่ะนะมีรายการต้องใส่อยู่พยัญชนะตัวที่2หรือว่าส่วนที่2เสมอเนาะคือวีจังซี่สระอีนี่ก็ต้องไปถึงตัววีพุ่นหรือว่าในรูปเขียนของตัวหมอเนาะหมอสระอหมอหมอนี่นะสระอก็ต้องไปอยู่ถึงส่วนที่2พุ่นจะบ่อยู่ถึงหัวได้บ่ถึงหัวส่วนที่1ได้ต้องอยู่ส่วนที่2หรือคําว่าขวัญจังซี่ขอไข่วอวีนอนกแม่กันก็ต้องอยู่ถึงตัวที่2สําหรับพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบก็คืออยู่ถึงตัววอวีเนาะวันนี้ตัวที่เขียนไว้อยู่ทั้งหลังพยัญชนะก็จะมีสระอะสระอาแม่นบ่เขียนไว้อยู่ทั้งหลังคันกะก็ต้องกอไก่แล้วก็จังสระอะสำหรับปากับปอปาจากสระอาวันนี้อันที่4นี่มันเขียนไว้ลุ่มเนาะทั้งลุ่มนี่ก็จะมีสระอุกับสระอูคือคุบอกจังซี่ปูหูจังซี่ก็ล้วนแล้วแต่เอาไว้ทั้งลุ่มเนาะสระพวกนี้ถ้าหากว่าพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบก็ต้องเอาใส่ไว้ลุ่มหรือว่าไว้กองพยัญชนะตัวที่2หรือว่าส่วนที่2เสมอคือกันกับตัวอยู่ถึงเนาะบัดนี้อันที่5เขียนอยู่ทั้งหน้าไว้ทั้งหน้าและทั้งทึงพยัญชนะก็จะมีสระเอสระเออนี่นะมีรายการเขียนไว้หมายถึงมีสองรูปเลยเนาะสระเอก็ต้องมีสระอีและก็สระอีผสมกันในรูปเขียนก็จะเป็นอยู่ทั้งหน้าและก็อยู่ทั้งทึงบัดนี้แบบที่6ก็เขียนไว้อยู่ทั้งหน้าและอยู่ทั้งหลังก็จะได้แก่สระเอสระเอสระโอสระอสระเอียคือสระเอสิก็จะมีในรูปสระเอแล้วก็มีสระอะเนาะคันว่าเอาพยัญชนะมาใส่ตัวอย่างว่าเตะสิก็ต้องแม่นสระเอตัวตาสระอะสระเอก็ต้องเขียนไว้อยู่ทั้งหน้าแล้วก็ตัวพยัญชนะตัวตาแล้วก็สระอะอีกก็จะบนอยู่แม่นอยู่ทั้งหน้าแล้วก็อยู่ทั้งหลังเวลาเขียนสระหน้าหลังสำหรับพยัญชนะควบให้เติมสระอะใส่พยัญชนะตัวที่1และเขียนสระหน้าหลังใส่พยัญชนะตัวที่2มีรายการตัวอย่างคำว่านิวเคลียร์เนาะจังแม่นนิวคาเลียอันนี้แม่นการกำหนดได้มีรายการเนาะกำหนดเพื่อความเป็นเอกภาพไว้ในไวยากรณ์ลาวสำหรับปี2020นี้เวลาเขียนสระหน้าหลังสำหรับพยัญชนะควบให้ตืมสระอะใส่พยัญชนะตัวที่1และเขียนสระหน้าหลังใส่พยัญชนะตัวที่2ต้องมีสระอะอย่างนิวเคลียร์นิวคาเลียเขียนตามตัวเลยนิวคาเลียแล้วก็แบบที่7เขียนไว้อยู่ถึงแล้วก็อยู่หลังพยัญชนะบรรดาสระที่เขียนไว้อยู่ถึงอยู่หลังพยัญชนะมีสระอ้ว
อยู่ถึงดิจะมีไม้กันอยู่ถึงอยู่หลังก็จะมีวอวีแล้วก็สระมีสระอ้วสระอวสระอ่ำเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีสระเอาะสระเอียสระอ้วเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดก็เขียนไว้ถึงเขียนไว้หลังพยัญชนะเช่นว่าสระอกสระเอียกสระอ้วกกอกน้ำจังสิเจี๊ยบเจี๊ยบกวกกวกเวลาเขียนสระอยู่ถึงอยู่หลังพยัญชนะผสมหรือว่าพยัญชนะควบก็ให้เขียนสระหันใส่พยัญชนะตัวที่สองหรือว่าส่วนที่สองเสมอเนาะทุกอันเลยมีรายการบวชสีอยู่ลุมอยู่ถึงหรือว่าอยู่ถึงอยู่หลังก็ต้องเป็นเวลาที่เป็นพยัญชนะผสมหรือควบนะก็ต้องเป็นใส่ไว้หรือว่าเขียนไว้ตัวที่สองหรือว่าส่วนที่สองเสมอวันนี้การเขียนสระอ้ําเนาะมีรายการต้องให้เครื่องหมายจ้ำนะจะเม็ดนะหรือว่าสระโอตัวน้อยๆ อยู่ถึงส่วนท้ายของตัวพยัญชนะเสมอเช่นว่ากำอันนี้มันเวลาเขียนเนาะมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีวิสาหัสเขียนงามซึ่งเขาเริ่มฝึกเริ่มแอบมาตั้งแต่สั้นประถมเนาะคันว่าตัวพิมพ์นี่ก็บ่มีปัญหากำนะมีรายการงำน้ำหม่ำห้ำล้ำจังสินะนะสระอ่ำเนาะมันก็จะมีสระโอแล้วก็สระอาเนาะในรูปเขียนนะคือเขียนกำจังสิกอไก่สระอาแล้วก็สระโอหันต้องอยู่ถึงเอิ้นว่าส่วนท้ายเนาะมีรายการก็แบ่งเป็น3ส่วนโลดเขียนตัวกอไก่ขึ้นแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ใส่สระอ่ำหันอยู่ถึงส่วนท้ายเนาะส่วนน้ำจังสิก็คือการแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ต้องใส่ไว้ถึงส่วนท้ายเสมอบัดนี้รูปการเขียนที่8เขียนสระไว้อยู่ถึงขออภัยอยู่หน้าอยู่ถึงแล้วก็อยู่หลังได้แก่สระเอียเนาะสระเอียนี่ในรูปจะประกอบมีสระเอไม้กันยอยุ่งเป็นบอกฉะนั้นแล้วก็จะเขียนไว้ทั้งหน้าทั้งถึงแล้วก็ทั้งท้ายแล้วก็สระเอื้อสระเอือสระเอาเป็นเปื้อเกื้อเคื้อจังสินะเวลาเขียนสระอยู่หน้าอยู่ถึงอยู่หลังสำหรับพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบให้เขียนสระถึงใส่พยัญชนะตัวที่สองหรือว่าส่วนที่สองเสมอตัวอย่างว่าเนื้อเป็นรายการก็สระเอตัวหนอแล้วตัวหนอหันก็แบ่งเป็น3ส่วนโลดสระอือหันใส่ส่วนท้ายในส่วนที่สองแล้วก็จังค่อยเอาโอหรือว่าเงาจังสิสระเอตัวงอเนาะแล้วก็สระอาไม่กงก็อยู่ถึงตัวงองูหุ้นเนาะอันนี้มันอยู่ตัวที่สองหรือว่าส่วนที่สองเสมอแบบนี้เวลาที่เขียนสระที่มีหางยาวขึ้นถึงและลงลุมความยาวลื่นออกไปให้เท่ากับตัวของสระให้เท่ากับตัวของสระละพอได้ส่วนการใช้ตัวพิมพ์ให้เท่ากับครึ่งตัวตัวพิมพ์นี่ก็คือบ่ยากพิมพ์เฮาใช้ฟอนต์ทางการก็มีเพชรสลัดใช้แล้วเนาะแต่ว่าเวลาเขียนโดยเฉพาะแม่นการฝึกตั้งแต่สั้นประถมคือดอกซ่อนวานั่นแหละเนาะคิดว่าต้องได้ใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นบอนอิงในการสอนลูกๆหลานๆน้องๆเฮาเพื่อให้มันมีความเป็นเอกภาพกันใส่ความจื้อจํานี้หรือว่าการเฮียนนี้มันสําคัญหลายในการปลูกฝังจิตสํานึกมาตั้งแต่สั้นประถมเนาะหากว่าฮู้หลักการมาตั้งแต่เริ่มต้นเฮียนวิชาภาษาลาวหรือว่าวิชาภาษาต่างประเทศเพราะว่าคันเฮาเฮียนภาษาต่างประเทศมันก็ต้องเริ่มจากการเฮียนไวยากรณ์นี่เนาะเพื่อจะให้เฮาก้าวไปสู่การเฮียนในสามารถนำใส่ใน4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนได้มันก็ต้องเริ่มเฮียนไวยากรณ์ฉะนั้นแล้วการเฮียนให้ฮู้หลักการมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญหลายมีหลายการเอาขึ้นอีกนึงเวลาเขียนสระที่มีหางยาวขึ้นถึงและลงลุ่มความยาวลื่นออกไปให้เท่ากับตัวของสระให้เท่ากับตัวของสระได้ตัวอย่างสระโอเนาะสระโอนี่เขาเขียนมันก็ต้องเริ่มจากขอดหัวมันบอแล้วก็ไปแงกอยู่บนนั่นนะสระแงกอยู่ครึ่งกลางหันเนาะคือเขียนคือสระเอก่อนเนาะมีรายการแล้วจังดึงหัวขึ้นไปมันบอตัวที่ดึงขึ้นไปนะก็ให้มันเพียงกับพยายามกะอะไรเนาะให้มันเพียงกันกับสระเอที่เขาดึงไปหรือว่าสระไม้ไม้อย่างสิสระไม้ม้วนก็เช่นเดียวกันเนาะสองสระนี่ไอ้ไม้ไม้ไม้ม้วนต้องเริ่มต้นขอดหัวแล้วก็เฮ็ดคือสระเอหันก่อนและส่วนที่ยาวไปหันก็ให้ไล่ให้มันเท่ากันกับส่วนที่เขาตั้งขอดหัวขึ้นไปคือสระเอหันนะเนาะมีรายการ
วันนี้คนที่3ใหญ่สนิทของสระสระนี่มี3สนิทคือสระเข้าสระผสมและสระพิเศษ3จำ1แม่นสระเข้าสระเข้าหรือสระเดียวแม่นสระเดิมที่ว่ายังบ่ทันได้ผสมกับสระอื่นเป็นสระที่อ่านออกเสียงแล้วกระทบกับฐานที่เกิดของเสียงเพียงฐานเดียวสระเข้ามีทั้งหมด18ตัวหรือว่า18เสียงและแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้น9ตัวและสระเสียงยาว9ตัวสระเสียงสั้นอะอิอึอุเอแอโออนับมี9ตัวเสียงยาวอาอีอึอูเอแอโอเสียงสั้น9เสียงยาว9รวมกันเป็น18อันนั้นเป็นสระเข้าสระผสมบัดนี้สระผสมเกิดจากสระเข้า2เสียงผสมกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่สระอิผสมกับสระอะกลายเป็นสระเอียเมื่อกี้เฮาเว้ามาแล้วเนาะในการนั้นน่ะเปลี่ยนรูปนะในบทเรียนนี้มันจะมีการพัวพันเกาะกายกันไปได้มีรายการเนาะบัดเฮาถามว่ามีรายการมีเนาะแต่ดอกซ่อนคิดเด้ออันนี้ตามความเข้าใจคิดว่าบรรณาธารถ้าว่ามีเงื่อนไขควรคันมีเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขประกอบมีหลายอันเลยมีความสะดวกแด่แล้วก็ซื้อเนาะไว้จากหัวแล้วนอกจากนั้นยังต้องมีเวลาอีกได้เวลาในการอ่านและนอกจากนั้นก็ยังต้องมีความสนใจได้ในเงื่อนไขนี่นะมันประกอบมีหลายอันบางคนนี่โอ้ค่อยซื้อแล้วหัวนึงหักบ่เปิดเบิ่งจักเทื่อบ่อ่านจักเทื่อก็บ่เข้าใจเนาะบัดนี้คันอ่านแบบผิวเผินบ่ทําความเข้าใจอีกก็บ่เข้าใจอีกแล้วมีรายการฉะนั้นแล้วจึงว่าคันมีเงื่อนไขดอกซ้อนคิดว่าภาษาใดกะยาภาษาลาวก็แม่นภาษาแม่เฮาเนาะผู้ใดที่ว่าเป็นคนลาวโดยกําเนิดควรแก่การศึกษาไวยากรณ์นี่นะมันจะให้เฮาเข้าใจดีเข้าใจแจ้งเข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องเอากลับมาบัดนี้3จำ2สระผสมสระผสมเกิดจากสระเข้า2เสียงผสมกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่สระอิผสมกับสระอะเป็นสระเอียสระอีผสมกับสระอาเป็นสระเอีย ขออภัยสระอุผสมกับสระอะเป็นสระอัวสระอูผสมกับสระอาเป็นสระอัวสระอึผสมกับสระอะเป็นสระเอื้อสระอือผสมกับสระอาเป็นสระเอื้ออันนี้นี่เฮาเอิ้นว่าแม่นหลักการที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเนาะมีรายการมันบ่แม่นว่าไผจะเป็นคนเปลี่ยนอยากเอาสระอย่างผสมอย่างกับออกมาเป็นอย่างก็ได้บ่มีหลักการที่มดทุกคนต้องได้จือต้องได้เล่าต้องปฏิบัติตามเนาะซึ่งว่าเฮาเรียนมาแล้วตั้งแต่สั้นประถมหรือว่ามัธยมอันนี้นะสระผสมมี6ตัวและแบ่งออกเป็นเสียงสั้น3ตัวแล้วก็เสียงยาว3ตัวเสียงสั้นนี้จะมีเอี้ยอ้วเอื้อเสียงยาวจะมีเอียอัวเอือ3จำ3สระพิเศษสระพิเศษเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะอยู่นำซึ่งได้มาด้วยการเอาสระอะผสมกับตัวยอมอวตัวที่มาผสมกับมีแต่3ตัวเท่านั้นมีรายการว่าโอ้คนอยากเอาอีกตัวนั้นตัวนี้มาผสมมันกับบ่แม่นมันถูกกำหนดไปแล้วนี่คือหลักการเนาะสระอะผสมกับยอยุงเป็นสระไม้ไม้สระไม้มวนสระอะผสมกับมอแมวเป็นสระอ่ำสระอะผสมกับวอวีเป็นสระเอาฉะนั้นแล้ว4ตัวนี้เนี่ยไอ้ไม้ไม้ไม่ม้วนอําเอาเอาอําจึงเป็นสระพิเศษเนาะมีแต่4ตัวนี้เท่านั้นที่เป็นสระพิเศษคือสระไม้ไม้สระไม้ม้วนสระเอาสระอําเพราะว่าแม่นสระที่มีเสียงพยัญชนะผสมอยู่นําพยัญชนะที่ผสมอยู่นําก็มียอยุงมอแมววอวีอะผสมยองยุงได้ไอไม้ไม้ไม้ม้วนอะผสมมอแมวได้สระอ่ำอะผสมวอวีได้สระเอาได้มีอะไรกันสระนี้ก็สามารถใส่ตัวสะกดได้อีกเนาะมีรายการสังเกตเห็นบอกว่าเขาเขียนมันใส่บ่ได้เพราะมันมีเสียงตัวสะกดอยู่ในแล้วไอเอาอ่ำไอก็มีไอไม้ไม้ไม้ม้วนบัดนี้4แล้วข้อที่4เนาะเป็นสระในเมสะกดสระทุกตัวในภาษาลาวยกเว้นสระพิเศษคือ4ตัวที่เฮาเว้าวังกี้เนาะสามารถเติมตัวสะกดได้ท้ายพยางค์พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมีทั้งหมดแต่8ตัวเท่านั้นมีรายการสิเพิ่มเป็น9เป็น10ก็บ่ได้
8ตัวมีกอไก่งองัวยอยุงดอเด็กนอนกบอแบ่มอแมววอวีเอิ้นมาแม่สะกดทั้ง8นะมีรายการแม่สะกดทั้ง8นี่กอไก่นี่เฮาเอิ้นแม่อักนะแม่อักกอสะกดแม่อังงอสะกดแม่ไอยอสะกดแม่ออแม่อัดดอสะกดแม่อันนอสะกดแม่อับบอสะกดแม่อำมอสะกดแม่เอาบอสะกดในกอในแม่อักกอสะกดนี่ก็จะมีอักอักอิกอิกอึกอึกอุกอุกเอกเอกแอกแอกอกอกออกออกอึกอึกเอียกเอียกอวกอวกเอือกเอือกเนาะเฮาเว้าแล้วเมื่อกี้เสนอมาแล้วว่าในเสียงสระนี่นะเพิ่นจะสมมุติมีเสียงตู่โอโอเนาะมีรายการโอโออยู่นําสมมุติให้สระลาวทุกตัวมีเสียงโอโออยู่นําเวลาอ่านก็จังออกเสียงตู่อแม่อักกอสะกดบัดนี้แม่อังงอสะกดก็จะมีอังอังอิงอิงอึ้งอึ้งอุ้งอุ้งเอ็งเอ็งแอ็งแอ็งองโองอองอองเอิงเอิงเอียงเอียงอวงอวงเอืองเอืองก็แม่ไอก็จะมียอสะกดไอไอในรูปเขียนไม่กันยอยุงนี่นะก็อ่านไอแต่ว่ารูปนี้เฮาบ่ใส่แล้วซึ่งเฮาจะใส่เป็นสลายนี่ก็จะมีได้2รูปมีเพียงไอไม้หมายไม้ม่วนเท่านั้นเนาะไอไอแล้วก็อึ้ยอึ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยอ้อยเอ้ยเอ้ยอวยอวยเอ้ยเอ้ยแม่อัดดอสะกดอัดอัดอิดอิดอึดอึดอุดอุดเอ็ดเอ็ดแอดแอดอดอดอดอดเอิดเอิดเอียดเอียดอวดอวดเอื้อดเอื้อดและแม่อันนอสะกดอันอ่านอินอินอื่นอื่นอุ่นอุ่นเอ็นเอ็นแอนแอนอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนเอินเอินเอียนเอียนอ้วนอ้วนเอื้อนเอื้อนโอ้สมัยที่ยังเฮียนนี่ก็คิดว่าหมดทุกคนเนาะไผที่ได้ผ่านโรงเฮียนสั้นประถมก็ต้องได้เล่าเป็นบททองขึ้นใจให้จื้อแท้ๆก่อนที่ว่าเฮาจะอ่านได้เขียนเป็นเนาะทุกคนคิดว่าได้ผ่านมาหมดแม่อับบอสะกดอับอาบอิบอีบอึบอึบอุบอุบเอบเอบแอบแอบอบอบอบอบเอิบเอิบเอียบเอียบอบอวบเอือบเอือบแล้วก็แม่อัมมอสะกดในรูปเขียนอําอําเนี่ยเนาะไม่กันมอแมวนี่เฮาบ่ได้ใส่แล้วเฮาก็ใส่เป็นสระอําในรูปมีสระอแล้วก็สระอาอําอามอิมอิมอึมอึมอุ้มอุ้มเอ็มเอ็มแอมแอมอมอมออมออมเอิ่มเอิ่มเอียมเอียมอ้วมอ้วมเอื้อมเอื้อมสุดท้ายแม่ที่8เป็นแม่เอาวอสะกดเอาเอาในรูปเขียนสระเอาไม่กันวอวีนี่นะไม่กันกับวอวีเฮาบ่ได้ใส่แล้วเฮาก็ใส่เป็นสระเอามีสระเอไม่กุ้งสระอาเอาเอาอิวอิวอื้อๆเอวเอวเอลเอลโอโอเอวเอวเอียวเอียวเนี่ยมีแต่เท่านี้สำหรับตัวอําสะกดอันนี้แม่นแม่สะกดทั้ง8เนาะมีรายการที่เฮาคิดว่าหลายคนก็สิท่องได้เราขึ้นใจท่องขึ้นใจได้เพราะว่าคันเฮาบ่ได้สระพวกนี้นี่นะที่เป็นแม่สะกดทั้ง8นี่นะมันก็การประกอบสร้างคำศัพท์เฮ็ดให้เฮาบ่สามารถเขียนเป็นได้เนาะในเวลาที่เฮายังอยู่ชั้นประถมในการฝึกเขียนฝึกเฮียนนะอ่านฟ้องสระมันก็ต้องได้เราให้จื้อขึ้นใจแล้วก็จื้อในรูปการเขียนให้ได้จึงสามารถไปประกอบกับพยัญชนะในสระนี่ใส่ประกอบกับพยัญชนะเลยซั่นน่ะก็จึงสิเขียนเป็นเนาะในเวลาที่เฮาเรียนคิดว่าอยู่ชั้นประถมนั่นแหละเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านฟังเพลงจากทางรายการก่อนหมดแล้วบทที่3นี่นะว่าด้วยสระต่อไปนี้จะเป็นบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตแต่ว่าฟังเพลงจากทางรายการ1เพลงเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนแล้วจังมาเบิ่งกันว่าบทนี้ยาวซำใดสามารถนำเสนอให้มีรายการฟังทันหรือบ่จักหน่อยพบกัน

ขณะนี้มีรายการผู้มีเกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังเป็นประจำเนาะมีรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังจะมีอาจารย์แสงฟ้าหงส์อนุภาพในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอาทิตย์นึง3มื้อเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพื่ออธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวสู่เพิ่นมีรายการได้รับฟังเพื่อว่าให้มีรายการมีความเข้าใจต่อกับคำศัพท์ที่ว่ายังมีปัญหาในการใช้เนาะเพราะคำศัพท์ที่นำมาสนทนาในแต่ละมื้อกับอาจารย์ทุกเทื่อที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการก็สั่งหัวมาจากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการนั่นแหละที่ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp เนาะหมายเลข02059864685หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เป็นของคณะจัดทำรายการของพวกเราซึ่งว่าดอกซ้อนนี้เป็นซื้อกลางให้เพิ่นมีรายการในกรณีที่มีรายการมีคำซับใดที่ว่ามีความข้องใจในการใช้บางเทื่อนี่เข้าใจอยู่แต่ว่าบ่ทันแจ้งเนาะต่อกับความหมายต่อกับกรณีของการนำใช้นะมันก็ยากใดที่ว่าเราจะซอกฮู้หรือว่าซอกความกระจ่างแจ้งได้ถ้าหากว่าบ่แม่นผู้ที่มีความฮู้ความเสียวสารทางด้านนี้เฉพาะอธิบายและชี้แจงให้ฟังนะเนาะก็เลยว่าอยากเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการผ่านมาก็มีหลายๆท่านนั่นแหละที่ว่าเป็นมีรายการประจำส่งให้เป็นประจำมีคำศัพท์ที่บางเทื่อนี้ก็บ่เป็นปัญหาของเพิ่นมีรายการแต่ว่าคิดเพื่ออาจจะมีท่านอื่นๆหรือว่าย่านว่ามีความเป็นห่วงว่าโอ้คำศัพท์นี้คือว่าเห็นมีผู้ใส่บ่ถูกกรณีเนาะใส่บ่ถูกความหมายเนาะก็อยากส่งให้อาจารย์เพื่อได้อธิบายและชี้แจงเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสู่เพิ่นมีรายการหลายๆท่านได้รับฟังนำกันโดยเฉพาะแม่นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันความหมายคาบเกี่ยวกันในทางวิชาการนี่เอิ้นว่าคำพ้องความหมายหรือว่าคำพ้อมความหมายเอิ้นได้2แบบเนาะมีรายการพ้องสะกดงองัวแล้วก็พ้อมสะกดมอแมวพ้องความหมายหรือพ้อมความหมายหมายถึงว่ามันมีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันกับบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยได้แล้วมันก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีอันสำคัญแม่นยังมีกรณีในการใช้หั่นเป็นเอิ้นว่าเป็นบทที่ตัดสินว่าคำศัพท์นั้นมันเหมาะสมใช้ในกรณีใดเวลาที่เฮาใช้คำศัพท์ดังกล่าวหั่นบ่เหมาะสมกับจริยการสื่อสารความหมายนะระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเนาะผู้ส่งสารก็หมายถึงคือดอกซ้อนนี่เฮ็ดหน้าที่ในการเป็นผู้ส่งสารและมีรายการที่ฟังอยู่ตอนนี้เฮ็ดหน้าที่เป็นผู้รับสารถ้าหากว่าเฮาใช้คำศัพท์บ่ถูกกับความหมายมันก็จะเฮ็ดให้จุดประสงค์ในการสื่อสารของเฮาหั่นเข้าใจผิดพลาดหรือว่าผิดเพี้ยนต่างออกไปจากจุดประสงค์ที่เฮาอยากสื่อสารหั่นเนาะการนำใช้คำศัพท์ให้ถูกกรณีมันก็เป็นการใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องและเหมาะสมแหละเนาะเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพในการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวของท่านโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เขียนให้หลายคนอ่านเว้าให้หลายคนฟังเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางเพราะว่าสังคมนิยมให้ท่านเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นตัวแบบในการนำใช้คำศัพท์ภาษาเนาะก็ภาษาลาวเฮานี่แหละที่เว้าอยู่นี่เนาะฉะนั้นแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่เอาใจใส่อย่างจริงจังในการใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องบ่เพียงแต่การเว้าเท่านั้นเนาะการเขียนหรือว่าการสะกดคำก็เส้นเดียวกันซึ่งว่ามันก็เริ่มจากตัวของเขาเองเนาะการที่จะเฮ็ดให้การนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวในสังคมนี่นะมีความเป็นเอกภาพกันถูกต้องดังความหมายของคำนั้นๆที่มีอยู่ในตัวหันมันก็บ่แม่นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งเด้เป็นรายการก็แม่นว่าโอ้แม่นหน้าที่ของอันน่ะครูที่สอนภาษาลาวหรือว่าอาจารย์ที่สอนภาษาลาวก็บ่แม่นว่าแนวนั้นได้เนาะมันก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเฮาครูก็มีส่วนนักเรียนก็มีส่วนถ้าเฮาเจ้าค่อยผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนมาแล้วก็หากมีส่วนเส้นเดียวกันมันก็เริ่มต้นจากหมดทุกคนนี่แหละมันต้องได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญว่าสิเนาะบ่ถือเบาต่อกับการเขียนการสะกดคำหรือว่าการเว้าบางคนนี่แฮงบ่เอาใจใส่การเขียนเวลาที่
ขั้นเขียนเฮาบ่เอาใจใส่น่ะมีรายการ

หรือเฮาก็จดบันทึกไว้ก็ยังจะยังมีในรูปแบบนั้นในชีวิตประจําวันของพนักงานรัฐกรพวกเฮาที่ว่าเฮาได้เขียนนั่นน่ะเนาะแต่เหลือจากนั้นนี่ในห้องการการพิมพ์เอกสารในห้องการการใช้เอกสารต่างๆนี่ก็คิดว่าแม่นพิมพ์เอาแล้วเนาะมีรายการอันที่อยากเว้าก็คือคันเฮาเขียนแล้วเฮาบ่เอาใจใส่สระเสียงสั้นสระเสียงยาวเนาะหรือว่าตัวสะกดอีหยังต่างๆเนาะวรรณยุตก็เช่นเดียวกันนั่นน่ะบัดเวลาเฮาไปพิมพ์ก็คือกันบ่ถือคือกันตัวอย่างอันน่ะขึ้นจังซี่เนี่ยต้องซิยกเป็นบางคำเด้อขึ้นเนาะเฮ็ดให้มีปริมาณที่เพิ่มหลายขึ้นตัวอย่างจังซี่ขึ้นเนาะคันเฮาบันทึกเวลาเฮาเขียนขีดไปเป็นสระอือมันก็เป็นเสียงยาวไม่โทแล้วเวลาเฮาไปพิมพ์บัดนี้เนี่ยมันก็สิผิดคือกันเนาะบางเทื่อการฝึกการแอบในการเขียนให้ถูกต้องมันก็ก้าวไปเอิ้นมาเป็นความชินเคยในตัวของเฮาแหละฝึกให้มันถูกต้องเนาะใช้คําให้มันถูกเวลาที่เฮาไปใช้ตัวจริงมันก็จริงจะถูกต้องมันจะเป็นความชินเคยของเฮาเวลาที่พิมพ์บ่ถูกก็จะลึบโลดแล้วก็พิมพ์ใหม่เวลาเขียนคือกันเขียนบ่ถูกค่าแล้วก็เขียนใหม่จังซี่น่ะมีรายการขึ้นเนาะโมเมนต์ที่ใส่สระเสียงยาวเป็นคลื่นหรือว่าเพิ่มจังซี่ใส่ไม่เอกบ่ได้ใส่ไม่โทเรื่องบ่แม่นเรื่องสิการเว้าบางเทื่ออาจจะออกเสียงโดยเฉพาะเสียงเวียงจันทน์นี่ปฏิเสธบ่ได้เพิ่มเริ่มเรื่องจังซี่นะมันเป็นความชินเคยตอนที่ว่าเว้านี่ก็เนี่ยคันว่าเฮาเว้าสนทนาทั่วไปเนาะบ่ได้เป็นแบบอย่างในการเว้านี่ก็จะถือว่าเป็นการนโยบายหรือว่าอนุโลมไปแต่ในกรณีที่ใช้เป็นทางการนี่นะอยากให้หมดทุกคนเอาใจใส่แท้ๆเนาะเริ่มต้นจากตัวของเฮานี่แหละใส่ให้มันถูกเวลาเขียนถูกบัดพิมพ์กับพิมพ์ถูกคือกันคันเขียนบ่ถูกก็อยากค่าเขียนใหม่คันพิมพ์บ่ถูกก็อยากลึบก็อยากพิมพ์ใหม่โลดเดี๋ยวนี้ได้มีรายการผมว่าฝึกให้มันเป็นความชินเคยการใช้วรรณยุกต์ก็เช่นเดียวกันเว้ารวมคือการสะกดคํานั่นแหละคือการเขียนหรือว่าการสะกดคําต้องให้มันถูกต้องเนาะเวลาที่เฮามีลูกมีหลานอยู่ในเฮือนสอนลูกสอนหลานมันก็จึงบ่น่าอายก้มลงกับบ่อายดินแงนหน้าขึ้นกับบ่อายฟ้าคือจังหวะนั่นแหละเพราะว่าเฮาก็ใส่ถูกแล้วเด้เฮาได้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนะคันว่าเฮาเองยังเขียนบ่ถูกนี่จักหน่อยสอนลูกหรือว่าแก้เวียกบ้านซวยลูกวิชาภาษาลาวนี่จักหน่อยลูกก็สิสอนพ่อสอนแม่คืนอันนี้นี่เป็นตาหน้าหายได้เนาะเป็นรายการฉะนั้นแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนในรายการว่าการที่เฮาจะฝึกให้เฮาเขียนหรือว่าสะกดคําให้ถูกต้องการเว้าออกเสียงให้ถูกต้องมันก็บ่แม่นเรื่องที่ยุ่งยากอันใดพอประมาณหรือว่าเกินความสามารถของเฮาซึ่งเฮาสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปให้คิดว่านี่มันเป็นหน้าที่ของหมดทุกคนเนาะถ้าหากว่าเจ้าก็ใช้ถูกแล้วข่อยก็ใช้ถูกหมดทุกคนใช้ถูกคงเป็นเอกภาพกันในสังคมมันก็ง่ายขึ้นในการนําใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีรักษามูลมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้ไว้ให้มันมีความยืนยงไปให้หุ่นคนต่อๆไปได้สมใช้ให้มันถูกต้องคือดังที่บรรพบุรุษเฮานี่จักเซนคนหรือว่าจักหุ่นคนที่ได้รักษามาไว้ให้เฮาได้ใช้ฮอดทุกมื้อนี้เนาะมีตัวอักษรเป็นของเฮาเองมีไวยากรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบถ้วนมีผืนแผ่นดินมีอำนาจอธิปไตยหมดครบนำเสนอเว้ารวมก็คือมีความเป็นลาวที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดหนึ่งในนั้นก็แม่นเรื่องของภาษาลาวเนาะมีรายการคันซั่นแล้วอันนี้แม่นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยอดยิ่งที่สุดที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันในการปกปักรักษาและก็เสริมขยายให้มันเกิดออกผลขึ้นไปเรื่อยๆเว้ามาพอดีเวลาใกล้จะหมดขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังมื้ออื่นเนาะมีรายการก็อย่าลืมว่าเฮายังจะพบกันอีกมีอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการยังมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ยังค้างเนาะที่มีรายการฝากไว้ก็มื้ออื่นนี่จะซ้ำท้ายเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วจะสู่สุนให้คำศัพท์ที่มีรายการฝากในอาทิตย์ให้มันหมดดอกซ้อนก็บ่อยากให้มันค้างเนาะสมมุติว่าฝากวันจันทร์วันคารก็ไล่มาจังใดก็ให้ม่วนท้ายภายในอาทิตย์ดอกซอนจะพยายามเคยเฮ็ดแนวนั้นมาเนาะก็จะสืบ

ตดังนั้นไปถือว่าบ่ให้กายอาทิตย์เด็ดขาดต้องได้ลามีรายการไปแล้วเวลาที่เหลือนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะแล้วพวกเราจึงพบกันใหม่มื้ออื่นขอความสุขดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: เออนี่ตุนผู้บอกว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
3: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
2: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
2: ครับไอแดงวมไงหลาย
1: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
2: ่ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
2: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้ว
2: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
1: อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
2: โหย
3: น้องพ่อเขาอยากแก้วินเลย
1: โ
3: อ้ตะกี้กินยาแก้วิน
1: โอ้ตะกี้พ่อกินยาแก้วินติโอ้โดย
3: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บกินละ
2: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
4: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
1: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
4: มันโบวินมันก็บกิน
1: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

ป่ายังมีแม่น้ำละลองลอยอาศัยกวงฟันยังมีดงอยู่ซอนอาศัยซนนกยังมีคอนยั่งเวหาฟ้าเจิดเวินเกิดเป็นคนขาดที่ซนสีเสียลุยเหลี่ยมคนแท้ใดสุขสบายดีมิตรรายการอาทิตย์อัสดงจากแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาแล้วเด้อรายการของพวกเฮากลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสมื้อนี้วันพุธแล้ววันพฤหัสแต่เนาะมื้อนี้เนาะอุตส่าห์ว่าเว้าผิดบ่หรือว่าถึงมื้อนี้วันพฤหัสแล้วมื้อสุดท้ายของรายการของพวกเฮาก็แม่นพบกันอีกวันจันทร์พุ่นแล้วเนาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสพบกับมีรายการ1ชั่วโมงเต็มๆ18:00 นจนถึงเวลา19:00 นเนาะนำเอาข้อมูลคมซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมาตอนมาฟังมาเปิดให้มีรายการฟังอยู่หน้าไมค์ FM 103.7 MHz สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วก็สามารถฟังทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะเป็นรายการที่มีความเบิกบานมนต์ซื่นและก็สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพนำมาตอนมาฝากเพื่อมีรายการเป็นจำเป็นจังได๋กับบ้านกับซองเบิดละบ่ผู้ที่กำลังกับรถกับล้างเลิกเวียกแล้วก็ดีเนาะฮอดบ้านฮอดเฮือนเบิดละบ่ขอให้กับฮอดเฮือนฮอดซานด้วยความปลอดภัยกินอาหารแซ่บๆกับครอบครัวซะแหละค่ำๆจังซี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายบ่หลายทีเพิ่นว่ากำลังแวะตลาดอยู่เด้อผู้ลางคนว่ากำลังแวะตลาดอยู่ว่าซั่นได้อยู่ตลาดลาวก็ได้ยินเสียงวิทยุเบิ่งๆอยู่ได้เพิ่นเปิดพวกแม่ค้าขายผักขายหยังโอ้ยเปิดฟังรายการได้กันเป็นหัวควรกันนำฟังเพลงกันไปนำมวนตบมือพื้นผ้ากันไปนำว่าสันซาเอาจังไรก็ขอให้แต่มีแต่ความสุขกันแล้วกันเนาะผ่านทางรายการของพวกเขาสุขภาพจิตดีเกิดจากความมวนซึนอารมณ์ดีแล้วสุขภาพแข็งแรงดังที่ผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการนำเด้อโครงการยังโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ว่าซั่นเด้โครงการของทางบริษัทจุดประสงค์ก็เพื่อเห็นอะไรเป็นสวัสดิการหนึ่งเนาะของบริษัทเองเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและสร้างความอบอุ่นอุ่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาที่ได้นำเสนอเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวที่เบิ่งแยงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากโนนิเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้นนั่นเองมีสรรพคุณดีหลายเนาะท่านผู้ฟังเนาะนี่ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําลมพัดซื่อๆก็เป็นวัดจังซี่ขึ้นกับภูมิต้านทานของเฮามีการอักเสบภูมิต้านทานต่ํานะเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้เป็นหนาวมาไปกวดเลือดนะแพทย์นําหมอเม็ดเลือดขาวขึ้นจังซี่หมายถึงมันมีบ่อนอักเสบเนาะหมายถึงภูมิต้านทานต่ําแน่ก็อย่าลืมโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเนาะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดจังซี่บํารุงห่างกายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีลําไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายจังซี่เด้ฟื้นฟูความสดชื่นและก็เบิ่งแยงสุขภาพโดยรวมดีหั่นแหละเว้าง่ายๆกินเครื่องเคียงคู่กับสุภัทโอสถเด้อสุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายให้มีความแข็งแรงแก่อันน่ะช่วยแก่ประดงเส้นหัวใจตีบเส้นเลือดในหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าจังซี่น่ะความดันไขมันจังซี่น่ะช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินเคียงคู่กันครับโนนิเอนไซม์356เดือนเด้อ356เดือนนอกนั้นก็ยังมีสมุนไพรคลายเส้นนารายเนาะนารายคลายเส้นนะช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่ารูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่นี่ผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นต่างๆเมื่อยล้ากล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงสิก็สามารถกินสมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นได้เส้นเดียวกันเด้อลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเฮ็ดจังได๋โอ้ยเนี่ยมันปวดเนาะปวดเนี่ยมันทรมานผู้ใดบ่ทันเคยเจ็บเส้นนี่จะสุภาพเป็นหยังได้บ่เห็นให้สุขภาพของท่านดีถ้าบ่เจ็บบ่ป่วยก็โอ้ยอยู่ซื่อๆก็มีแรงเพิ่นว่าเอ้าโทรไปปรึกษากับทางบริษัทได้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆปรึกษาลัลล่าเนาะปรึกษาให้ลัลล่าเลยและก็หรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแผนการตลาดนี่ก็มีครบสูตรให้กับท่านผู้ฟังหรือต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฐ์ไปกินเองมีรายละเอียดให้กับทุกๆท่าน020 8856 5599
และก็ยังมี5449 5449สามารถโทรไปโอลมสอบถามรายละเอียดได้บ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะและก็เข้าร่วมโครงการกองทุนของบริษัทได้เช่นเดียวกันเด้อมีแผนรายละเอียดเวลานอนห้องหมอต้องจ่ายท่อใดอย่างต่างๆมีแผนการละเอียดให้กับทุกท่านได้ฮู้กับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เปลี่ยนบรรยากาศจากเว้าไปฟังเพลงฟังลำฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเนาะจากบุตรจากข่าวเลยจังมาโอ้ลมกันต่อในระยะต่อไป

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ฮอดเวลาแล้วที่เฮาต้องเบิ่งแยงระวังเพิ่นว่าตีบตันแตกถ้าว่าเส้นเลือดเฮาตีบเส้นเลือดเฮาตันมันก็สิแตกเนาะเฮ็ดจังได๋เส้นเลือดจังสิบ่ตีบบ่ตันบ่แตกก็ต้องหาตัวช่วยก็คือโนนีเอนไซม์กับสุภัทโอสถเนาะถ้าผู้ฟังเนาะนั่นคือข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาเป็นเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้รับฟังกันแน่แล้วก็กับสปอตโฆษณาที่บ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพของทานถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นจังซี่มันก็บ่สามารถไหลไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทุกส่วนแม่นบ่ท่านผู้ฟังนอกจากกินสุภัทโอสถแล้วทานต้องดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละมื้อที่ร่างกายต้องการดื่มมื้อเช้ามาก็ดื่มโลดอาบน้ำเอาในมากินข้าวเช้าแล้วดื่มอีกเนาะ4จอกนะเหลือนั้นอีก4จอกเบิดมื้อเพราะว่ามื้อนึงบ่กาย8จอกกินได้หลายเท่าใดแฮงดีนะเคียงคู่กันกับการดื่มน้ำก็อย่าลืมฝากไว้ตื่มเด้อกับพี่กับน้องเฮาต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยเฮ็ดหยังช่วยเฮ็ดให้เลือดของเฮาสะอาดบ่แม่นว่าโอ้สะอาดมันคือเอาแฟบไปซักนี่บ่ก็สิถามซอกันมาสะอาดหมายถึงว่าบ่มีสารบ่มีสารอนุมูลอิสระเนาะต่อต้านสารอนุมูลอิสระเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกเลือดสะอาดแล้วก็ไหลไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายสิบ่เกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันไปนั้นต้องได้กินบำรุงไปแต่ซุมื้อนี้เนาะเลือดสะอาดแล้วผิวพรรณก็พองใสสุขภาพก็แข็งแรงอารมณ์จิตก็ดีสนิกินเคียงคู่กันครับโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์นี่แห่งสรรพคุณนี่ดีหลายเลยแก้วน้อยๆนี่ท่านผู้ฟังแต่อุดมไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติโดยเฉพาะจากมากโนนีนั่นเองสุดยอดเนาะแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสีสกัดจากมากโนนีแก้วน้อยๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณค่าจากธรรมศาสตร์ท่านผู้ฟังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดจังสิแลต้านการอักเสบและก็ช่วยบำรุงร่างกายเฮ็ดให้ระบบขับซ่าขับถ่ายดีขึ้นเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายขึ้นจังสิฟื้นฟูความสดชื่นต้านการอักเสบต่างๆนะอันนี้แม่นกินเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถกับโนนีเอนไซม์เนี่ยกินเคียงคู่กัน 3-6 เดือนแล้วจะเห็นผลต่างตาออกมาทันทีนะปรึกษาได้นะกับบริษัทไอราดาลาวและยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทอยากนำเสนอก็คือสมุนไพรนาลายคลายเส้นเนาะช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าเป็นรูมาตอยสิกินและก็กล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดแอร์ผ่อนคลายเส้นและก็ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแฮงจังสิเด้มันเป็นน้ำเส้นน้ำเอ็นมันบางคนก็บอกว่าโอ้ยได้ไปนวดก่อนหมอวาสเนไปให้น้ำหมอนวดเพิ่นนวดให้กับใครไปผู้บางคนแต่ว่าก็กลับมาเป็นอีกจังซี่แหละจะลืมฝากไว้นาลายขายเส้นให้ท่านผู้ฟังเด้อประสานพลังสมุนไพรจาก3ทวีปเบิ่งแยงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกและก็เส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีครับพลังสมุนไพร3ทวีปช่วยบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเลยกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวโครงการสุขภาพดีมีกำไร จ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะมีจุดประสงค์เดียวคือส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพของทุกๆท่านสร้างความมั่นใจอุ่นใจได้เด้อขอบใจเพื่อการสนับสนุนมาเว้ามาว่ากันเป็นประจำจังซี่แหละแนวใดสุขภาพสิดีสุขภาพสิแข็งแรงอภิญญากับพยายามซอกหามาให้กับท่านผู้ฟังเคียงคู่กับความมนต์ความซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงลำจังซี่ในใดท่านมักอยากจะฟังก็แนะนำเข้าสู่รายการของพวกเราได้แนะนำทั้งหลายทั้งหน้าเพจ Facebook Lam National Radio เนาะหรือว่า0305787052ทางหลังไม้หรือว่าถ้าว่ารายการใดมื้อใดที่อัดไว้ก็แม่นสิบ่มีผู้รับสายแต่ว่าก็ยังอยู่ก็มีรายการวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะ 18:00 นฮอด 19:00 นนะ4มื้อต่ออาทิตย์พบกับมีรายการนำเอาความสุขความหรรษาในรายการอาทิตย์อัสดงใกล้จะค่ำจังซี่แหละมวนซื่นจิตใจน้องนุ่งลูกหลานที่กำลังพุ่นแหละไล่งัวไล่ควายเข้าแรงอยู่ทางเขตชนบทเพิ่นบอกว่าก็ฟังอยู่รายการนะว่าซั่นเด้แรงๆจังซี่ว่าชีวิตชนบทมันคักแท้ขามาเก่งเนาะไม่กินก็แซ่บเนาะปนกบแน่ปนเขียดน้อยแน่น้ําไห้น้ํานาซอกหอยโป้มาต้มแน่จ้ําแจ่วโอ้ยมันคักแท้เด้จังได๋ก็ขอให้แซ่บซ้อยอีหลีคือความว่าเนาะมือแรงนี่พันรายการของเฮาก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเบิดสุผู้สุคนอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ก็ต้องสั่นมากินเพื่อสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังเด้อ 18:00 นกับ27นาทีแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกันอีกสักก่อนจักเล็กจักน้อยจังโอลมกันในระยะต่อไป

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้ามไก่เส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เพิ่นบอกว่ายาลอซาเนาะยาลอซาจนกลัวเลือดเส้นเลือดจะแตกนะต้องเบิ่งแยงตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปคือการกับเฮาใช้ชีวิตนี่แหละถ้าผู้ฟังเกิดเป็นคนอย่าพยายามซอกหาความหมายของชีวิตแต่ใช้ชีวิตให้มีความหมายคำนี้ฟังให้ดีแล้วก็พินิจพิจารณาเนาะจงใช้ชีวิตให้มีความหมายอย่าซอกหาความหมายของชีวิตนะเหตุมื้อนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปเว้ามือนั่นมือนี้จังสิลงมือเฮ็ดมีเงื่อนไขก่อนมีโอกาสก่อนโอกาสแม่นเฮาเป็นคู่แสวงหาบ่แม่นให้โอกาสเข้ามาหาเฮาได้เฮาจะเป็นคู่ผู้แสวงหาโอกาสให้กับตนเองโอกาสแนวใดอยู่ในสังคมนี่มีโอกาสท่านผู้ฟังสภากาเฟ่เอ่ยบ่อนใดมีพบปะนักธุรกิจหรือเพิ่นเอิ้นว่าคบบัณฑิตนี่แหละจะมีโอกาสได้เวียกได้งานอย่างต่างๆเนาะยามมื้อเช้าเพิ่นก็ว่าสภากาเฟ่นั่งล้มกันทั้งมีเวียกมีงานเข้ามาจังซี่แหละพบหมู่พบกองคือบ่ฮานว่านกบ่มีขนคนบ่มีหมู่ขึ้นที่สูงบ่ได้อันนี้แหละการใช้ชีวิตนะท่านผู้ฟังเนาะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่าพยายามค้นหาความหมายของชีวิตปัญหาสุขภาพก็เช่นเดียวกันอย่ารอท่าอย่ารอซาจนกลัวอาการจะหนักหน่วงแล้วมันจะแก้บ่ได้เด้เจ็บเป็นอันอุ่นไปหาแพทย์หาหมอบ่ต้องซื้อยามากินเองแต่ว่าเรื่องบำรุงท่านผู้ฟังเฮาบ่ต้องท่าให้มันเจ็บป่วยก่อนจังซื้อมาบำรุงนะซื้อมากินตั้งแต่ตอนนี้หาเงินมาเพื่อหยังเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นหาเงินมาเพื่อไปนอนปิ่นปัวตนเองแต่ว่าการแน่นอนถ้าว่าเจ็บป่วยก็ต้องได้ปิ่นปัวแต่ว่าจุดประสงค์เฮาบ่แม่นจุดนั้นแม่นบ่เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงตั้งแต่มื้อนี้และเฮาสิบ่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพในอนาคตกับโครงการดีๆมีกำไรโครงการดีๆมีกำไรกับโครงการของบริษัทไอราดาลาวสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เฮาบ่เป็นภาระให้กับครอบครัวก็คือสุขภาพเฮาแข็งแรงนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับ2ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอ3ผลิตภัณฑ์สนองเนาะนำเสนอให้กับมีรายการได้รับฮู้เป็นประจำเลยกับทางรายการอาทิตย์อัสดงนี่แหละก็คือเมาเลยเมาบอกกับมีรายการเลยว่ามันดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะโนนีเอนไซม์ที่สกัดจากมากโนนีนี่จากมากโนนีทุกๆ10กิโลกรัมของมากไม้โนนีสดคัดสรรและก็สกัดอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นโนนีเอนไซม์ทุกขวดน้อยๆนี่นะบ่ฟังอัดเน้นไปด้วยคุณค่าจากธรรมศาสตร์นี่ถ้ามีรายการเคยชมไลฟ์สดทั้งลาวเนชั่นแนลเรดิโอทั้ง Facebook กเกษียณอภิญญาเอาให้เบิ่งเนาะแก้วน้อยๆนี่นะแต่ว่าคุณภาพเต็มแก้วเลยว่าซั่นซะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดซั่นซี่แหละควบคุมไปหมดช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงมันเว้าเรื่องอาหารการกินแม่นบ่ตัวนี้เป็นสารบำรุงเฮากินอาหารอาจจะบ่ครบหมวดที่ร่างกายต้องการจังซี่เด้มันขาดไปแต่ว่าโนนีเอนไซม์จะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียไปกลับขึ้นมาแข็งแรงเติมอีกนะและก็กินเคียงคู่กับสุผัสโอสถที่ช่วยฟอกเลือดของท่านให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกจังซี่แหละไปล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายได้อย่างว่องไวและก็เพียงพอที่ร่างกายต้องการและก็ยังมี อย่างนารายคลายเส้นนะครับฟังนะผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเป็นลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยไปออกกำลังกายมาโอ้ยปวดเด้ว่ะแล้วไปดำหน้าขึ้นมาลูกก้าขึ้นมาจังสี่ยามนานนะปวดแข้งปวดขานารายคลายเส้นช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อปวดหลังปวดแอวผ่อนคลายความอิดความเมื่อยผู้ใดที่ปวดหัวเข่าจังสี่เป็นพยาธิรูมาตอยจังสี่กล้ามเนื้ออักเสบจังสี่เลยก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยได้เช่นเดียวกันเฉพาะการกินสุภัทโอสถต้องเคียงคู่กันกับโนนีเอนไซม์เด้อท่านผู้ฟัง356เดือน356เดือนจังสี่เห็นผลครับผลเป็นยาแนวบำรุงบ่แม่นยาเนาะท่านผู้ฟังเนาะตอนนั้นก็ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาบัวจะเป็นยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ช่วยทานในการเบิ่งแยงสุขภาพปากและแคล้วบ่ผู้ที่มีนะเหือกบวมปัญหาเหือกบวมแคล้วแมงหรือว่าเจ็บปวดต่างๆห้อนในจังสี่ภายในปากBSY Fresh and Whitening ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อและกาโนนีเอนไซม์เนี่ยก็ยังช่วยเรื่องผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือฤทธิ์สีดวงดังนะฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยก็เจ็บปวดทรมานผู้ที่เป็นกระสิฮู้กันดีทายก็มีเลือดออกจังซี่นะมีติ่งออกมาแต่โนนีเอนไซม์ช่วยให้ทานบ่ได้ผ่าตัดได้ผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงดังกินปากกินดังก็แห้งหันใจใส่หมู่หมู่ก็บ่เบิ่งนำบ่ใกล้ว่าซั่นซะและก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันปรึกษาเพิ่มเติมปัญหาสุขภาพของท่านเป็นอีหยังแน่จะให้ช่วยรักษาแนวใดบำรุงจังใดติดต่อบริษัทไอราดาลาวต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้ปรึกษาสุขภาพก็ได้ฟรีปรึกษาละ24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆ020-8856-5599 5449-5449เด้อ
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาลอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449 5449 020-8856-5599

มาเบิ่งเวลาทางรายการกับพ่อยับป้าอย่ามาสิเบิดอีกแล้วตามผู้ฟังกำลังฟังเพลงมวนๆเอาขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการซะก่อนจังฟังต่อเนาะฟังหลอดพื้นไปนำขอบใจท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันเด้อที่ว่าติดตามรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบข้อมูลข้อมูลทั้งหมดปัญหาสุขภาพต่างๆที่ว่าแนวใดมันดีต่อสุขภาพมอบให้กับท่านผู้ฟังเด้อขอบใจบริษัทอาราดาลาวที่ยกโครงการดีๆมาบอกกับมิตรรายการก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้กับผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถและก็สมุนไพรคลายเส้นอาลายคลายเส้นนะท่านผู้ฟังเนาะฝากให้มีรายการใจท่านได้ฟังเสียงเพลงไปจนจบพุ่นแหละเบิดเวลาบนไหนปัญญาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเด้อเอาไว้มือหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีเงินใช้ให้ปัญญาลูกค้าเบิดสู้ผู้สู้คนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักยกสูงบทบาทการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ภาคพื้นและสากลสัมมนาการโฆษณาเผยแพร่และปลุกระดมคนขวายให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายและผลหายจากการบริโภคสิ่งเสพติดเวียดนามสุขยูทั่วโลกเข้าร่วมสนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจีนและอังกฤษสนทนาทางยุทธศาสตร์ครั้งที่11และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในตอนเช้าของวันที่3มิถุนายนนี้ท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามหมู่บ้านยูซุนเมืองอานจีนครหูโจซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของแนวคิดภูเขียวน้ำใสคือภูเงินภูคำของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนแนวคิดภูเขียวน้ำใสคือภูเงินภูคำเป็นการยกระดับใหม่ทางด้านแนวคิดของการพัฒนาแนวคิดด้านระบบนิเวศวิทยาและแนวคิดด้านความสีวิไลซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดความสีวิไลทางด้านระบบนิเวศวิทยาท่านสีจิ้นผิงแนวคิดนี้ได้บรรจุเข้าในบทรายงานและกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่19ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแขวงเจ้อเจียงอย่างลึกซึ้งก็คือประกอบส่วนการพัฒนาต่อประเทศจีนและต่อโลกผลจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเฮ็ดให้แขวงเจ้อเจียงได้รับรางวัล Champions on Earthด้านสิ่งแวดล้อมในปี2018จากองค์การสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาตินอกจากนี้นครหูโจยังกลายเป็นเมืองทำอิฐของจีนที่ได้รับรางวัลที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติและหมู่บ้านหยุนซุนยังได้รับการย่องยอเป็นบ้านท่องเที่ยวดีเด่นจากองค์การท่องเที่ยวโลกหลังจากนั้นท่านธงรุณศรีสุริตและคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์วางแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ทดแทนพลาสติกของเมืองอานจีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวและกากบอนต่ำศูนย์แห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อริเริ่มการนำไส้ไม้ไผ่แทนพลาสติกขององค์การสหประชาชาติและรัฐบาลจีนโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าแห่งอันมหาศาลของอุตสาหกรรมไม้ไผ่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดพ้นมลพิษจากพลาสติกในตอนบ่ายท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มหมู่บ้านโฮมสเตย์เสี่ยวหยินบ้านรุยซุนซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวแบบในการหันเอาเฮือนประชาชนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนครบวงจรหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่เขตพักผ่อนท่องเที่ยวระดับชาติหลิงเฟิงเมืองอันจีมีหน้าที่ทั้งหมด161เฮกตาร์ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอิงใส่องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจพักผ่อนเช่นการกินการพักเช้าการท่องเที่ยวการซื้อเครื่องความบันเทิงและการดูแลเบื้องเยียงด้านสุขภาพนับแต่เปิดบริการไปต้นมากลุ่มหมู่บ้านโฮมสเตย์เสียวหยินบ้านรือซุนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 300,000 เทื่อคนต่อปีสร้างเวทงานทำให้แก่ประชาชนในพื้นที่สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมได้หลายกว่า1ล้านหยวนหลังจากแทนขั้นสูงของลาวยังได้ไปเยี่ยมชมเขตทัศนียภาพทะเลสาบสี่หูที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองที่กลมเกี่ยวระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาทะเลสาบดังกล่าวตั้งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงมีเนื้อที่หลายกว่า59กิโลตรเมตรในนั้นมีเขตปกปักรักษาอ้อมคังจำนวน35กิโลเมตรกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวถึง122แห่งประกอบด้วยสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบ่อนท่องเที่ยวระดับต่างๆจุดปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่กระจายกระจายอยู่ทั่วเขตดังกล่าวในปี1985เขตทัศนียภาพทะเลสาบสีหูได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนในปี2007ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของชาติและในปี2011ก็ได้ถูกบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกโลกอย่างเป็นทางการ
0: ในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกงานโฆษณาห้องการเมืองแนวคิดของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห้องขององค์คณะผักคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สามัคคีผักครั้งที่5องค์คณะผัก คณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ทานคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกุมนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักกุมนิตจีนเป็นปกติ
2: เพิ่มทวีการพัวพันพิเศษและการของมือของด่างกับชาวเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับชาวจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกุมนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักกุมนิตจีนอย่างเป็นปกติได้เพิ่มทวีการพัวพันของมือแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการคนขวายทฤษฎีและพฤติกรรมรวมกับสภาพทฤษฎีศูนย์กลางผักกุมนิตเวียดนามผักกุมนิตจีนและผักกุมนิตคูบาอย่างเป็นปกติอันนั้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติ7แผนงาน30โครงการเนาะสมัครสังเกตคือนักข่าวได้คือนั่นผลดีที่พวกเราได้ทําการจัดตั้งปฏิบัติ
0: ท่านคำมอนจันทจิตในฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่การนำไส้สื่อและกำลังแห่งสังรวมเข้าในเวียกงานโฆษณาโฮมและการก่อสร้างพนักงานโฆษณาโฮมเพื่อให้แนวทางนโยบายของผักรัฐไปฮอดไปถึงเป้าหมายต่างๆอย่างกว้างขวางคนคว้าเขียนบทออกรายการวิทยุเข้าใจมติ11ของผักปฏิบัติให้เป็นจริงเคลื่อนไหวโฆษณาเคลื่อนที่นำเอาสารคดีมูลเสื้อของชาติของผักของผู้นำการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปสายให้ประชาชนเขตทางไกลสกลีกเพื่อปลุกระดมความตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางนโยบายของผักรัฐโดยมีมวลชนเข้าหวมหับสมเป็นจำนวนหลาย
1: วันที่3มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ของหมอมิตรภาพได้จัดกองประชุมสัมมนาการโฆษณาเผยแพร่และปลุกระดมคนขวยให้แก่สาธารณชนรับรู้และเข้าใจต่อกับภัยอันตรายและผลร้ายจากการบริโภคสิ่งเสพติดโดยมีดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยมีบรรดาองค์การกรมอธิการบดีศูนย์สถาบันห้องหมอห้องงานผลิตยาอ้อมข้างกระทรวงสามองค์การจัดตั้งมหาชนคันศูนย์กลางองค์การคู่ความพัฒนาตลอดฮอดนักศึกษาเข้าร่วมจุดประสงค์หลักของกองประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นนักใส่การห่วมแหงห่วมใจจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานรัฐกรสาธารณชนและนักศึกษามีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายและผลร้ายต่อสุขภาพจากการบริโภคสิ่งเสพติดเพื่อหันเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่เคยคิดว่าเวียกงานยาเสพติดเป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องกลุ่มวัยหนุ่มที่จะกลายเป็นกำลังแห้งและนอแหงสืบทอดภารกิจของชาติในก่อนประชุมดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระยะผ่านมาสิ้นสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเป็นบอนอิงลงสุกยู่ติดตามการนำไส้และเก็บหักษาสารเคมีควบคุมอยู่บรรดาโรงงานและบริษัทน้ำเข้ารวมทั้งการร่วมมือกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นเก็บกรรมข้อมูลต้นกระท่อมอยู่ในคนหลวงเวียงจันทน์เผยแพร่ผลดีผลร้ายของสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายที่พร้อมเป็นกระแสสิ้นต้มน้ำกระท่อมนิตัดออกไส้และคอลลาเจนดำเนินการขอโควต้าและรายงานการนำเข้ายาควบคุมพิเศษให้แก่องค์การควบคุมยาเสพติดสากลอย่างหัดกุมพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจวิจัยตัวอย่างยาเสพติดโดยบ่เก็บค่าธรรมเนียมนับแต่ปี2015หาปี2023จำนวน 2,610 ตัวอย่างรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด3ตื้อกว่ากีบย้อนสภาพภูมิศาสตร์ของลาวที่มีแสดงติดจอดกับหลายประเทศเหตุให้กลายเป็นทางผ่านของการลักลอบขนส่งสิ่งเสพติดท่านประธานกองประชุมจึงได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมนำเอาเนื้อในการสัมมนาครั้งนี้ไปพันขยายและโฆษณาอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสติตื่นตัวให้แก่สังคมอย่างทั่วถึง
0: วันที่3มิถุนายนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์กลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมคันศูนย์กลางเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพลังงานชีวมวลขนาด50เมกะวัตต์อยู่เมืองไซแขวงอุดมไซของบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดโดยการเข้าร่วมของทานไซนครอินทวงศ์ ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านวิสัยบุรศิลป์ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซมีบรรดาผู้ต่างนาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางและท้องถิ่นเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการพลังงานสีวามวลขนาด50เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านโกน้อยเมืองไซแขวงอุดมไซของบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลลาวกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจำกัดในวันที่12มิถุนายน2025ผ่านมาโครงการนี้จะนำไซเนื้อที่ทั้งหมด20กว่าเฮกตาร์และนำไส้เสื้อไฟสิ่งเสร็จเหลือจากการผลิตเกษตรกรรมเป็นต้นก้านสาลีใบอ้อยเฟืองและการปลูกพืชเกษตรกรรมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานอิงไส้แผนดำเนินงานโครงการจะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีระยะดำเนินงาน25ปีรวมมีอายุสัมปทาน27ปีมูลค่าการลงทุน54,870,000ดอลลาร์บริษัทเจ้าของโครงการได้จ้างบริษัทลาววิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินการศึกษาเก็บกำข้อมูลและสั่งบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวพร้อมนั้นก็เพื่อเผยแพร่และสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังนั้นการดำเนินขบวนการของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้โครงการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งรับประกันการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
1: รถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเฮาพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเฮ็ดให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอ่ำไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าอิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้ากว่า30ส่วนห้อยฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม่นได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้น
3: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
1: ท่านนางอ่ำไพวันแก้วประดิษฐ์ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม่นได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม่นเป็นผู้คุ้มครองกฎกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
0: ๆนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปินปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่ม การมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อพยาธิเอดส์ได้รวมทั้งเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
4: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนที่สงสัยเนาะเราไปตรวจหาเชื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเชื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดส์เพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเชื้อพยาธิเอดส์ให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จ
1: ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนครบรอบ27ปีแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตร่วมกับนครไก่สนพรหมวิหารจัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่1มิถุนายนนี้ท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตให้ฮู้ว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนายนแขวงสมณเขตได้จัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เทศบาลแขวงเขตกันเจือนแคมของระยะ2กิโลเมตรโดยต้นไม้ที่นำมาปลูกปีนี้มี8ชนิดคือต้นไฮจำนวน20กว่าต้นต้นกากะเหลาต้นคูนต้นกระโดนน้ำต้นกระโดนโคกอีก30กว่าต้น
5: สวรรณเขตได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆและสถานที่ทำมิตรและแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของนครของแข็งและพวกเราก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้และแม่นพวกเราปีนี้แม่นพวกเราปลูกต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวรวม50กว่าต้นนี่แหละและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดที่พวกเราปลูกหลักๆ ก็แม่นต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหลาต้นคูนต้นกระโดนน้ำกระโดนโคกรวมทั้งหมดประมาณ53ต้นและหลักๆ การปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮแล้วก็ไม้ไฮห่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาสัตว์ป่าโดยเฉพาะละแม่นนกเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาร้ายแล้วอยู่ในเขตนั้นต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยหลักๆของเฮาปลูกไม้ไฮ
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสนเขตให้ฮู้ตื่นมีว่านอกจากปลูกต้นไม้แล้วแขวงสนเขตยังได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบ่เดินมานี่ที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าพริแห่งชาติเสคำพอแบ่งวิไลหรือเขตเหล่าหลวงเพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางแผนการต่อหน้าโดยการเป็นประธานของท่านธนูไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคะแนนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมได้ร่วมกันสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาโดยซุ้มไซการคุ้มครองที่ดินป่าไม้การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมศาสตร์และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เสียหายพร้อมกันนั้นก็ยังได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่ยังมีอยู่เพื่อนำมาค้นคว้าและวางแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลหลายขึ้น ท่านธนูไซบันสลิดได้มีคำเห็นสีนำโตกองประชุมโดยได้กำหนดบางทิศทางและมาตรการสำคัญเพื่อสืบโตหยุกสูงการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาเขตป่าผลิตแห่งสาเซคัมพอบานแบ่งวิไลเซคัมพอแบ่งวิไลให้มีความยืนยงควบคู่กับการนำใส่ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายในนั้นได้มอบให้กำลังทหารสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งปิดมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหีบหอนคนขวาสร้างแผนการปักหลักไม้เขตแดนให้สำเร็จพร้อมทางสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอหางบทวิภาคโครงการฟื้นฟูป่าผลิตเพื่ออนุรักษ์และปกปักรักษาป่าไม้เขตเราหลวงให้มีประสิทธิผลดีขึ้นให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพภายหลังสำเร็จกองประชุมโกได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อติดตามและกวดกาสภาพพื้นที่ในเขตเราหลวงและบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกรุกทางป่าเหตุให้การตัดไม้ทำลายป่าแบบสาสายเพื่อเป็นการเก็บกำข้อมูลเพื่อวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไป
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่เดินมานี่ท่านวิไลสินดวงใจเลขาพรรคเมืองโคงเสด็จแขวงสระวันพร้อมในคณะและหัวหน้าของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้เคลื่อนไหวสุกยู่ติดตามการผลิตระดูแรงของโครงการปลูกข้าวแบบหน้าให้ใหญ่และการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าอยู่บรรดากลุ่มบ้านเป้าหมายภายในเมือง
8: ในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านเลขาพรรคเมืองได้เข้าเบิ่งเนื้อที่การปลูกข้าวตัวจริงที่บ้านหินซิวที่ได้หันเปลี่ยนจากการเฮ็ดนาแบบดั้งเดิมมาเป็นการรวมเนื้อที่หน้าให้เป็นหน้าให้ใหญ่เพื่อสะดวกในการนำใส่เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเพื่อลดพรต้นทุนการผลิตและเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตให้สูงขึ้นปัจจุบันเขาหน้าแซงกำลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตเห็นว่าต้นเขามีความสมบูรณ์ดีย้อนการอาศัยใส่บริบทรักษาและการจัดสรรระบบนำที่เป็นระบบจากนั้นท่านเลขาพรรคเมืองพร้อมคณะยังได้ไปเยี่ยมยามบรรดาครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงสัตว์ประเภทหมูปลาเป็ดไข่และไก่ไข่ของประชาชนบ้านห้องเรือยมีไส่และบ้านนาโพและในโอกาสลงสุกยู่เคลื่อนไหวในครั้งนี้ทางเลขาพรรคเมืองก็ได้ย่องย่อส้มเสยต่อความขยันหมั่นเพียรของประชาชนและได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวของต้องลงใกล้ชิดติดแทดกับชาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำแนะนำทางด้านเทคนิควิชาการให้นับมือนับดีขึ้นเน้นการผลิตที่สะอาดและยืนยงเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวลดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามทิศทางเศร้าหน้าหังมีออนมณีสอนผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้เพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิไม่ระวาง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิไม่ระวาง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิไม่ระวาง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนตกรรม60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกรรม60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวคำเห็นในพิธีไขก่อมประชุมขั้นสูงการลงนามสนธิสัญญาฮานอยในขอบเขตก่อมประชุมครั้งที่35ของคณะกรรมการป้องกันต้านอาชญากรรมและยุติธรรมทางอาญาที่สำนักงานสหประชาชาติอยู่ในนครหลวงเวียนนาประเทศออสเตรียเวียดนามได้ประสานสมทบกับห้องว่าการสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันต้านยาเสพติดและอาชญากรรมจัดตั้งการโอลมสนทนาภายใต้หัวข้อจากฮานอยถึงการเข้าร่วมทั่วโลกสุดยุ่งการลงนามและให้สัญญาบันสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในโอกาสนี้ท่านจูตวนดึกห้องหัวหน้ากลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญาสากลกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าสภาผู้แทนเวียดนามยังยืนว่าการลงนามสนธิสัญญาอยู่ฮานอยในเดือนตุลา2025แม่นขีดหมายสำคัญต่อการร่วมมือสากลในขงเขตป้องกันต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันต้านยาเสพติดและอาชญากรรมได้ตีราคาสูงการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของเวียดนามตลอดวิวัฒน์แห่งการสร้างสนธิสัญญานับแต่การเจรจาการขนขวยรับฮ้องเอาเอกสารตลอดฮอดการเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพิธีเซ็นสนธิสัญญาสำเร็จอยู่ฮานอยในปี2005และสำเร็จระเบียบการให้สัญญาบันในปี2006โดยไวว
0: ิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่2มิถุนายนว่าท่านวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนและท่านนางอีเวทคูเปอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษได้สนทนาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอังกฤษครั้งที่11อยู่ในนครหลวงปักกิ่งของจีนท่านวังยี่กล่าวว่าจีนและอังกฤษต้องจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของผู้นำสองประเทศให้ดีเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันน้ำขันสูงสุขโยให้เกิดผลสำเร็จที่ติดแท้ตัวจริงและสามารถจับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าในฐานะเป็นประเทศสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจีนและอังกฤษควรนำหน้าในการปกปักรักษาผลสำเร็จแห่งไซสนะสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกันสุขโยการสร้างระบบการบริหารทั่วโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าจากนั้นท่านนางอีเวทคูเปอร์กล่าวว่าอังกฤษยินดีจะร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือในขงเขตเศรษฐกิจการค้าการเงินพลังงานและขงเขตอื่นอังกฤษยินดีร่วมกับจีนผ่านการสนทนาอย่างคงไปคงมาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และสุขโยให้การพัวพันอังกฤษจีนมีการขยายตัวอย่างปลอดใสและมั่นเทียง
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันอังคารผ่านมานี้ในเวลาให้สัมภาษณ์ต่อบริษัทกระจายเสียงอเมริกาหรือ ABC ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถบรรลุสัญญากับอิหร่านภายใน1อาทิตย์ต่อหน้าเพื่อแก้ยาวเวลาหยุดยิงและเปิดซองแคบฮอร์มุซคืนใหม่ท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงว่าอาจจะบรรลุได้ภายใน1อาทิตย์ต่อหน้าปัจจุบันยังมีรายละเอียดสำคัญบางอย่างที่ต้องตกลงให้เรียบร้อยก่อน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเราออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสโดยทับการร่วมมือจากกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันไซในสร้างพลังเสียงให้ท่านได้รับฟังประกอบงานเพลงไปพร้อมกันท่านผู้ฟังมื้อนี้จะนำเสนอท่านฟังในระยะเมืองลาววันนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าผู้ประกอบโครงการมันกำลังเร่งปูอย่างอัสฟาลต์เส้นทางเลขที่13ไต้ระยะแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71สื่อส่วนจะให้สำเร็จก่อนแผน1ปีส่วนระยะลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะรวมสู่ท่านฟังพรรคประชาชนปฏิบัติลาวหัดแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรคการเมืองอยู่ในสาธารณรัฐเบลารุสีส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้พอจะนำเอาเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศเว้าถึงความรู้สึกที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศลาวอีกครั้งนึงโดยสมเป็นท่านนางท้องผุดคำพาที่ได้เข้าร่วมบุญพระปาสามัคคีเพิ่นนี่เคยมาประเทศลาวนี่14ครั้งแล้วเด้คือมาตั้งแต่ปี1996ว่าซั่นแล้วมาแต่ละครั้งก็มีความประทับใจในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและนอกจากนี้ก็เสียงสัมภาษณ์ของท่านนางมิงขวนเสด็จตันท่านนางมิงขวนเสด็จตันนี่เป็นมาจากประเทศออสเตรเลียตัวนายอยู่ออสเตรเลียนี่38 39ปีแล้วว่าซั่นมาอย่างประเทศลาวรู้สึกประทับใจกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเมืองลาวเดี๋ยวนี้พลังงามขึ้นหลายนำใจของลาวก็ถือว่าเปี่ยมล้นไปด้วยไม่ติจิตมิตรภาพอันดีงามนอกจากนี้เพิ่นก็ยังอยากส่งเสริมทั้งเรื่องหัตถกรรมนะเพิ่นมักหลายหัตถกรรมแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านรับฟังกันเป็นแต่ละระยะกันไปเนาะเริ่มต้นรายการกับระยะเมืองลาววันนี้จะมาสู่ท่านฟังกันก่อนเล็งปูอย่างอัสฟาลต์ทาง13ไต้ระยะตั้งแต่กิโลเมตรที่11ไปหากิโลเมตรที่71ท่านคำแสนสีวงไซห้องหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้ให้สัมภาษณ์ในเมืองบุรีรัมย์ว่าโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้แต่ระยะกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงไปคำไซกำลังคืบหน้าตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูอย่างอัสฟาลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ส่วนให้สำเร็จก่อนแผน1ปีโครงการนี้และอยากก่อสร้างเป็น3ปีเริ่มแต่ปี2025จะให้สำเร็จ2027ตามสัญญาในปัจจุบันนี้การดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทั้งที่มีสาการมีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นว่าอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันนี้โครงการกำลังปูอย่างอัสฟาลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้นำเส้นทางให้ค่อยไปค่อยมาและปฏิบัติตามป้ายเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้แม้นการเน้นคุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทลาซาคอนซัลเทนต์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งนำใส่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ากวดกาคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวนานและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการยังจะมีระยะหับประกันอีก7ปีถ้าเส้นทางเปเพหรือว่ามีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้กำหนดไว้อันนี้เป็นความคืบหน้าของเส้นทางที่หลายท่านที่เดียวเส้นนั้นก็ผ่านมาก็ถือมีหางเสียงจมว่าอีกโดนปันไดเนาะจังสิได้ใส่เส้นทางดีว่าเส้นทางก็ถือว่านักนวงสมควรแล้วอย่าผ่านมาเถอะเปเพนักว่าซะเดี๋ยวนี้มันเพิ่นเริ่มปูอย่างอัสฟาลต์แล้วฉะนั้นก็ให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาเห็นอกเห็นใจนํากันเนาะเพิ่นก่อสร้างก็แน่นอนแล้วเพิ่นก็จะให้สําเร็จโดยไว้ตามแผนการหรือว่าเพิ่นจะให้สําเร็จก่อนแผนการ1ปีอีกเนื่องจากว่าอยากให้ผู้เส้นรถไส้ทุนได้ใส่เส้นทางที่ดีไว้ไว้กว่านี้วันสตลิงเพิ่นก็เล็งทั้งเว้นทั้งคืนฉะนั้นก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการไปกันมาก็ต้องมีสติระวังตัวเนาะอย่าขับไว้เกินขอบเขตเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังเอ้ยพอจะพักกันก็หน่อยนึงเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากละกันและจะได้กลับเข้ามาสู่ระยะ
ลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเขาสุริยะลาวกับเพิ่นมิตรพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัดแน่นการพบพันธมือกับพรรคการเมืองในสาธารณรัฐเบลารุสีในโอกาสที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการผู้พันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่แขวงเบรัสอยู่ที่ประเทศเบลารุสีในวันที่27หา30พฤษภาคมผ่านมานี้ได้สืบต่อเคลื่อนไหวหัดแน่นกันพบพันธมือสองพรรคการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสีคือพรรคเบลารุสและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมผ่านมาท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางโอลกาเซโมดานนกว่าประธานพรรคเบลารุสประธานพรรคเบลารุสที่ห้องว่าการแขวงเบรัสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการฮับพ้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหัดแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรคเบลารุสนับแต่มีการพัวพันนำกันในปี2018เป็นต้นมาได้ตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีบนพื้นฐานบุญเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความสมเสยต่อการพบพันธุ์ที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการสนุมอิสกราของพรรคเบลารุสซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารหัวมือในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งได้นำเอาความยื้อยามทำข่าวจากการนำขันสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงฐานประธานพรรคก็คือบรรดาการนำพรรคเบลารุสพร้อมทั้งเสื้อเสื้อนท่านประธานพรรคไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางโอลกาเซโมดานนบว่าได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไปเยี่ยมยามเบลารุสีของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ตีราคาสูงต่อการพบพันอันดีที่มีการร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือที่มีมากผลขึ้นกว่าเก่าในอนาคตและในมือเดียวกันท่านบุเรือพันดานุวงศ์ก็ได้พาคณะผู้แทนเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีที่นครโดมินส์โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านเซเกซิรันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งสภาพภายในของลาวเฮาให้พรรคเพื่อทราบโดยเฉพาะแม่นการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการทับพ้องเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ตีราคาสูงต่อการพบพันและการหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคร่วมอุดมการณ์สังคมนิยมเดียวกันในโอกาสนี้ท่านเซเกซิรันกุปก็ได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและได้แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันย่างกงไปกงมาและได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีบนพื้นฐานพรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อแนวทางสังคมนิยมและเห็นว่าในขอบของการพัวพันด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็คือองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีที่จะเสริมขยายการพัวพันกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนี้ท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ได้เสื้อเซินท่านเลขาที่1
ไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในโอกาสเดียวกันได้มีการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคเบลารุสและระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและเป็นบ่อนอิงที่สำคัญให้แก่การเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุดยู่การพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีในตัวหน้าให้เข้มแข็งและนักแน่นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนทั้ง2ชาตินั่นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเขามารวมสู่ฐานฟังวันนี้จะพักเติมอีกหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจึงเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวจะท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศที่เพิ่นได้เดินทางกลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวหักลาวมณีจะนำเอาเสียงสัมภาษณ์ของคุณสัตว์ลาวที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนมีโอกาสกลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนรู้สึกประทับใจในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก็พร้อมเป็นห่วงเป็นใยกับเวียกงานทางด้านหัตถกรรมแดและก็อยากให้รัฐบาลส่งเสริมทางด้านเวียกงานนี้พร้อมกับปกป้องรักษาธรรมชาติเพื่อนสวยงามหลายนั่นก็คือท่านนางท้องผุดคำพาเพื่อนได้ไปอยู่ต่างประเทศนี่โอ้หลาย10ปีได้เพื่อนมาเยี่ยมยามลาวนี่ปีนี้เป็นครั้งที่14แล้วว่าซั่นมีความภาคภูมิใจหลายพร้อมกันยังมีท่านนางมิงขวัญสดิตันมาจากประเทศออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียนี่38 39ปีแล้วมาเยี่ยมยามประเทศลาวถือว่าประทับใจแล้วก็เพื่อนก็ได้บอกต่อๆให้พี่น้องชาวสาลาพวกเฮาอยู่ต่างประเทศนั้นมาเยี่ยมยามประเทศลาวเบื้องแต่ท่านจะรู้สึกประทับใจอย่างมาเรื่อยๆตอนนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางท้องผุดคำพาว่าเพิ่นรู้สึกแนวใด
1: สบายดีพี่น้องชาวลาวเฮาเบิดทุกคนทั่วโลกพุ่นล่ะเด้อนี่เด้ออันนี้นะขน้อยนางท้องผุดคำพาต่างหน้าพี่น้องเฮาเบิดทุกคนที่ว่ามาร่วมบุญสามัคคีที่วัดบาดตาขาแดงนี้ทั้งอนาคันเฝ้าส่วนตัวแล้วแม่นี่มานี่14ครั้งแล้วตั้งแต่ปี1996จนฮอดปี2026นี้14ครั้งแล้วมาแต่ละครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ถึง1996ถนนทางบ้านเฮาก็เริ่มขึ้นมาหลายละมาปีต่อมาแต่ละปีแต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงของบ้านเฮาเปลี่ยนไปหลายจนมาปี2024ที่ว่ามาได้มีทางคณะเฮานี่น่ะมาร่วมเป็นขบวนพี่น้องชาวลาวเฮามาเตะบานร่วมกันโดยการเชิญทั้งกระทรวงการต่างประเทศปี2025ก็มีการถูกเชิญมาแต่ว่าทางเฮานี่มาบ่ได้เพราะสิมาส่งพระก็เลยมาบ่ได้แต่ก็ฉะนั้นการที่ว่ามาแต่ละครั้งประเทศลาวเฮานี่น่ะเป็นประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเนี่ยเดี๋ยวนี้น่ะเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายเด้อขอเชิญชวนพี่น้องชาวลาวเฮาเบิดทุกคนให้มาไปเยี่ยมยามและมาเบิ่งว่าความก้าวหน้าความเจริญของลูกหลานเฮาอยู่เมืองประเทศลาวเฮานี่ล่ะมันเป็นจังได๋ให้มาสมตามมาเที่ยวให้ความสนับสนุนถ้าผู้ใดอยากมาแบบทําการค้าคือเพิ่นว่ามา24หั่นน่ะเพิ่นก็ให้ความสะดวกและอำนวยสะดวกเด้อและโดยเฉพาะผู้ศิริไทยนะ

0: างก็ถือว่าสะดวกสบายไปมาหาสู่กันสะดวกสบายเนาะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางมิงขวนสลิดตันที่มาจากออสเตรเลียเพิ่นมาอยู่ออสเตรเลียมานี่39ปีแล้วกลับมาประเทศลาวยามได้กับประทับใจยามนั้นสวยงามตลอดเวลาไปฟังพร้อมกันเลย
1: ชื่อมิงขวัญเสด็จตันเนาะมาจากออสเตรเลียอยู่แคนเบราไปพุ่นก็ได้ประมาณ38 39ปีแล้วกลับมาเมืองลาวกับโอ้นับบ่ถ้วนเนาะความแตกต่างที่ว่าเฮาเห็นตอนนี้ก็คือตึกเมียงก็หลายขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็มีหลายแนวที่ว่าเฮารู้สึกว่าตอนนี้แบบอนาบอนท่องเที่ยวมีหลายขึ้นล่ะสำหรับข้าพเจ้าเองก็แม่นว่าเป็นคนมักธรรมชาติเพิ่นอยากขอให้ทางรัฐบาลเฮารักษาธรรมชาติไว้ให้หลายๆเพราะว่าคนต่างประเทศเขาเจ้าจะชมเรื่องธรรมชาติของบ้านเฮาเป็นจุดตั้งเนาะแล้วก็ความมีน้ําใจของคนลาวซึ่งเฮาก็อยากอยากให้คนลาวเฮาแบบว่าพยายามเบ้าน้ําเขาเจ้าตรงไปตรงมาว่าคนต่างประเทศเขาเจ้ามักตรงไปตรงมาแล้วก็ช่วยเหลือเขาเจ้าเพื่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวกลับมาบ้านเฮาอีกนึงเฮาก็ไปเมืองหลวงก็เมืองหลวงเป็นบ้านเกิดเมืองน้องของพ่อแม่เฮาเฮาไปแล้วเฮาอยากเสนอว่าให้พยายามให้เฮ็ดหัตถกรรมสร้างฝีมือของลาวเฮาไว้หลายๆจุดนี้จะเป็นจุดขายให้กับบ้านเฮานะซึ่งข้าพเจ้าเองก็มักเรื่องนี้ตำหูมีอย่างต่างๆเขากลับไปเบิ่งม้าหลายบอนอันนี้เขาก็แบบดีใจยังหักษาปีนี้ของเขาไว้คือเก่าเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองก็แมนได้ทรงรูปต่างๆกลับคืนไปหาครอบครัวซึ่งว่าลูกหลานก็เจ้าไปเกิดเป็นใหญ่อยู่พุ่นเจ้าก็อยากมาเขาก็ไปลิ้นหลวงพระบางบอวังเวียงบอเป็นพวกอันแอดเวนเจอร์ต่างๆซึ่งเป็นเด็กน้อยทั้งพุ่นเจ้าสนใจแล้วก็ธรรมชาติเฮาก็ส่งไปกับเจ้าเบิ่งแล้วก็เฮาก็ได้รุ่นลงว่าถ้าผู้ใดมีความสามารถก็อยากให้มาเป็นวอลันเทียร์นะซอยเด็กน้อยโดยเฉพาะนั้นชนบทเฮาเองก็รุ่นลงเกี่ยวกับอยากเฮ็ดเรื่องกันเนาะขอสมมุติให้เด็กน้อยทั้งชนบท
0: ท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางมิงขวนสลิดตันเพิ่นก็มีความรู้สึกประทับใจและสิ่งสําคัญเพิ่นนี่อยากมาช่วยเรื่องการเฮ็ดหอสมุดให้เด็กน้อยชนบทนี่ก็ขอสมเสยกับหวังว่าพี่น้องศาสนาพวกเฮาอยู่ต่างประเทศหลายคนได้ฟังแล้วก็คงจะร่วมมือร่วมใจกันเฮ็ดจังได๋จะพอจะช่วยกันสร้างสาพัฒนาประเทศลาวพวกเฮานี่ให้ก้าวเท่าเทียมกับนานาประเทศพวกเฮาจะอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่พวกเฮาก็ยังเป็นคนลาวคือเก่าหั่นแหละท่านผู้ฟังเอ้ยจะอยู่แห่งใดพวกแห่งหนใดอยู่ในโลกใดความรักแพงความสามัคคีคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่นะยังอยู่ในจิตใจฝังลึกอยู่ในเลือดเนื้ออยู่ในหากเงาของคนเราพวกเราท่านกับพวกเราบ่จะอยู่แห่งใดก็แล้วแต่พวกเราจงหักแพงกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวไปแห่งใดก็มีแต่ความมวลความซื่นความมากความแพงเนาะอันนี้เป็นนิสัยคนเราแท้ๆบ่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ได้ไปแห่งใดก็ต้องกินข้าวแล้วบ่มาเยี่ยมมายามเด้อๆมากินน้ำกินไหนแวกินน้ำกินไหนนี่เป็นประเพณีเป็นฮีตของอันนึงที่พวกเรานี่ขาดบ่ได้เลยหลายคนหลายประเทศเพิ่นก็มาเยี่ยมยามตามเทพก็ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่นน่าสมเสยสรรเสริญหลายความหักความแพงความสามัคคีของพี่น้องพวกเฮาเนาะทางเมืองลาวได้อยู่ทางต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้โอ้โลกมันใกล้กันเข้าใกล้กันเข้าหลายเนื่องจากว่ามันยังมันมีการสื่อสารเนาะทางอินเทอร์เน็ตว่องไวทันใจเฮาบ่สามารถที่จะตัวหลอกลวงกันได้คือที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวหลายเนาะบางคนนี่ไปฟังสื่อในที่บ่ถูกต้องท่านนั้นก็เดินทางมาเบิ่งด้วยตัวท่านเองนะท่านจะรู้ว่าประเทศลาวบ่คือกับสื่อบางสื่อที่ได้ออกไปโจมตีพรรครัฐบาลโจมตีพ่อแม่ประชาชนลาวว่าโอ้ทุกข์ยากขาดมองอันนี้เรื่องแบบนี้มันก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะแต่ละประเทศมันก็ต้องมีผู้ที่ว่าขัดเทือนได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังเห็นก็ยังเห็นมีขอทานยังเห็นมีคนที่บ่มีเฮือนอยู่เดินว่าโฮมเลสเนี่ยก็ยังหลายเนาะฉะนั้นก็ทุกประเทศมันก็ต้องมีจุดดีจุดอ่อนจุดข้อของข้างเพียงแต่ว่าเฮาจะเอาจุดอ่อนจุดข้อของข้างนั้นมาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ได้พัฒนาประเทศชาติตนเองพัฒนาตนเองพร้อมพัฒนาครอบครัวให้มันเจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมกับสากลเนาะเอาเวลาหมดลงพอดีขอบใจบริการทุกท่านติดตามติดต้นทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยซิตและนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีบันไซลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่80ออกข้างวันที่4เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อติดสาวน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้ำหักทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายโดยมีโครงประกอบของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6ตัวซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5ตัวซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4ตัวซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3ตัวซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2ตัวซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเปลี่ยนการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟัง และรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30ชี้เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายผ่านสองทางการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทีนี้ขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทีนี้ขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นเทียบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสาส2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเดินรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเดินรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเดินรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิมรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างแรงงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายของสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพื่อจัดเก็บเอาเงินสดจำนวนที่หมุนเวียนในช่องตลาดคืนต่อสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อประกอบการประกอบความเชื่อเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดพ้นการพนันต่างๆที่บันทึกต่างๆตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลนั้นจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6กับบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่ยึดอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3มาเลข3หน่วยที่4มาเลข4

0: และหน้าที่6หมายเลข6การบรรจุในบาตรหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นเทียบห้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเรียนเชิญต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นครับแก่เขาพร้อมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เจ็ดกิจกรรมจากบรรดาทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจากเจ็ดภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงคลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงคลเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหมวยพัฒนาแมนธุรกิจหนึ่งของรัฐโดยมีรับบาทในการเคลื่อนไหวคลิปจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้ในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวสัปดาห์มีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ความท้าทายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการฝ่ายพัฒนาก่อนยังเพื่อเปลี่ยนการและเป็นพื้นจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเตรียมผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียประจำหลักเป็นค่าที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบนุกรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์นุกรมเป็นครั้งที่5การออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่หับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่80ออกครั้งวันที่4เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 9 3 0 2 6 5 9 3 0 2 6เลข5ตัวได้แก่หมายเลข9 3 0 2 6 9 3 0 2 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3 0 2 6 3 0 2 6เลข3ตัวได้แก่หมายเลข0 2 6026เลข2ตัวได้แก่หมายเลข2626และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกได้รางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่80ออกครั้งวันที่4เดือนมิถุนาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข593026 593026เลข5ตัวได้แก่หมายเลข93026 93026เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3026 3026เลข3ตัวได้แก่หมายเลข026026เลข2ตัวได้แก่หมายเลข26 26และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขนิ้วหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้ก็จะซอกเอาเพลงดังเพลงม่วนในอดีตผ่านมาเช่นเก่าเหมือนเคยนั่นแหละมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาได้ฟังแล้วก็ได้เปิดสู่กันฟังเพื่อว่าได้ให้ท่านนั้นหวนคืนเบิ่งว่าเพลงนี้เคยดังในระยะปีนั้นเพลงนี้เคยดังในระยะปีนี้ชนะสำหรับมื้อนี้รายการของพวกเราก็จะนำเอาเพลงที่เฮ็ดให้คนไกลบ้านได้หวนคืนและคำนึงถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพราะว่าการคิดฮอดคนที่เฮาฮักแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันนั้นเป็นความฮู้สึกที่มีลักษณะกังวลสับสนคิดไปหลายๆอย่างซึ่งประกอบมีทั้งความงามบางครั้งก็ใจหายใจขวัญมันเป็นความฮู้สึกที่มีทั้งความหวานซึ้งและก็ความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันบางกรณีแต่ว่าเพราะว่าบางคนเมื่อคิดถึงอดีตคืนหลังอาจจะฮู้สึกคือกับว่ามันมีซองวางก็ให้เกิดความอ้างว้างคิดถึงในเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันการที่มีคนที่เฮาฮู้จักฮักแกล้งคนที่เฮาฮู้ใจใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันนั้นเวลาไกลกันแล้วมันฮู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวบ่ฮู้ว่ามีรายการของพวกเขาคือผู้ดำเนินรายการหรือบอกการอยู่ร่วมกันเป็นเวลาดูนานอาจเฮ็ดให้คนที่ห่างไกลเกิดความน้อยเนื้อตามใจบ่มั่นใจบางครั้งอาจจะเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังห่างไกลออกไปถึงแม้ว่ามันจะบ่เป็นความจริงก็ตาม
1: รวมแล้วการคิดฮอดคนฮักที่อยู่ห่างไกลกันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของหัวใจในความสัมพันธ์ถ้าเฮาผ่านมันไปได้จิตใจก็จะแข็งแกร่งขึ้นบ่ฮู้ว่าท่านที่ฟังรายการอยู่เวลานี้กำลังคิดหยังอยู่คิดฮอดบ้านเกิดที่จากมาอยู่บ่ทางรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นแห่งใจให้ด้วยการนำเอาเพลงชีวิตเศร้าหนามาเปิดสู่ฟังเพลงนี้แต่งโดยสอบัวพันธ์วันไซสมสุขขับห้อง

0: อันที่เคารพเมืองลาวเฮานั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตด้วยการเฮ็ดไร่ไถนาปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวหลายคนต้องดิ้นหนขนขวยซอกหาเงินคำเพื่อนำไปสร้างฐานะครอบครัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จำใจจำจากบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยเฉพาะในเวลาที่ฟ้าฝนจนราตกลงมานี่มันมีความหมายลึกซึ้งสำหรับคนที่ไกลบ้านเพราะว่ามันติดพันกับความรู้สึกและความทรงจำที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของครอบครัวและติดพันกับธรรมชาติที่เคยอยู่ในอดีตผ่านมา
1: ท่านที่หักแพงเมื่อฝนตกกินอายของดินที่เปียกซุ่มเป็นสิ่งทำบิดที่ปลุกความรู้สึกคิดฮอดกินนี้คือกินเดียวกันกับดินไถนาที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดเวียกมันเป็นกินอายที่คุ้นเคยและเตือนใจให้หวนคิดถึงภาพความสุขในวัยเด็กเสียงฟ้าฮ้องฟ้าผ่าบ่แม่นเพียงเสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บอกถึงฤดูกาลปลูกฝังยามนี้เองที่ชาวนาจะพร้อมกันออกไปเฮ็ดนากาเข้าดำนาความคิดฮอดจึงเกิดจากการจดจำบรรยากาศในเวลานั้นในยามฝนตกคนส่วนหลายมักจะอยู่เฮือนภาพของครอบครัวที่ได้นั่งกินข้าวล้มกันหรือนั่งผิงไฟห่วมกันในยามที่อากาศเย็นๆคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดเมื่อยามฝนผ่านไปอากาศหนาวเข้ามามันซี้บอกถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตความคิดฮอดบ้านในยามนี้อาจจะเป็นความคิดฮอดช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวได้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นภาพความร่วมมือและความสามัคคีที่สวยงามในยามหนาวภาพของการนั่งอ้อมกองไฟกับครอบครัวพร้อมทั้งเหล่าเรืองผิ่งมันต้นหรือปิ้งข้าวหลามคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดมันเป็นความอบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจธรรมชาติในยามหนาวที่มีความเงียบสงบและสวยงามในแบบของมันยิ่งเฮ็ดให้คนไก่บ้านมีความคิดฮอดบ้านเกิดมันเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบไงได้บ่มีความวุ่นวายคือกับชีวิตในเมือง
2: รวมแล้วความคิดฮอดบ้านของหนุ่มสาวชาวนาบ่แม่นเพียงแต่การคิดฮอดบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการคิดฮอดวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีและความผูกพันกับธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเจ้าเมื่อเป็นเซนนี่รายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงเฮือนหลังเก่าจากการประพันธ์ของสายพินอินทศรคำลาบุษดีขับห้องมาเปิดให้ท่านฟังหวังว่าคงทรงความสุขฝากความคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังบอนฝั่งสายเฮบอนแพร่สายมือเฮาได้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะในยามเฮ็ดไร่ไถนาแบบนี้นะหรือบ่กักกันฮอดยามแล้งๆมาก็แม่นยามเฮ็ดบุญศีลกินทานตามเฮ็ดของประเพณีมันมีความหมายมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและก็เต็มไปด้วยเหตุผลหลากหลายมันบ่แม่นเพียงแต่ความคิดฮอดคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความผูกพันกับฮีดของประเพณีวัฒนธรรมและความทรงจำในวัยเด็กของเฮาที่เคยอยู่ผ่านมาเช่นว่าฮอดยามอากาศฮ้อนบุญปีใหม่จังซี่บุญออกพรรษาบุญพระเวทหรือปางบุญอื่นๆมันมักจะเอิ้นหรือว่าเฮียกหาหรือว่าปุ๊กความรู้สึกนึกคิดในอดีตนั้นกลับคืนมาให้เฮาคนึงหาเฮาจะเจอถึงบรรยากาศที่เคยมีความสุขที่เคยได้ลิ้นกับหมู่เพื่อนเคยได้ช่วยพ่อช่วยแม่กะเกี่ยมเครื่องของเพื่อทำบุญหรือไปวัดไปวามันจะทวนคืนถึงอดีตที่พวกเฮาเคยได้ยินเสียงเพลงว่าเสียงเพลงแบบนี้เสียงกองแบบนี้เสียงคนลมกันแบบนี้มันคืองานอยู่ในวัดบุญอยู่ในวัดหรือแม้แต่กระทั่งกินของอาหารพื้นเมืองที่พวกเขาเคยกินตอนน้อยๆนั้นเมื่อได้สัมผัสมันก็จะเตือนให้เฮานั้นคือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: เมื่อเว้าถึงบุญประเพณีแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโอกาสที่คนในครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลจะได้กลับมาเต้าห่มกันอีกครั้งการที่เฮาอยู่ห่างบ้านเฮาจะรู้สึกคือกับว่าพลาดโอกาสสําคัญนี้ไปจึงเกิดความคิดฮอดคนที่เฮาฮักนอกนั้นยังแม่นโอกาสดีที่พี่น้องได้ฮั่วกันตามประเพณีบุญต่างๆเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษการได้กลับไปเฮ็ดบุญกับครอบครัวคือการได้มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญประเพณีแม่นส่วนหนึ่งที่สําคัญของความเป็นลาวการได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฮ็ดบุญคือการกลับไปหาฮักเงาของตัวเองและสร้างความรู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นคนลาวบุญต่างๆส่วนหลายมักเกี่ยวพันกับศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจการได้กลับไปเฮ็ดบุญที่วัดบ้านเกิดคือการกลับไปแสวงหาความสงบทั้งจิตใจและเติมเต็มพลังงานบวกให้แก่ตนเอง
2: เว้าได้ว่าความคิดฮอดบ้านเกิดในยามบุญประเพณีเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ห่างไกลมันเป็นความรู้สึกที่ช่วยย้ำเตือนให้เฮาเห็นถึงคุณค่าของความผูกพันประเพณีและความสำคัญของครอบครัว

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นนังให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงเพิ่มทวีเอาใจใส่เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและกะเกียมให้แก่การผลิตฤดูฝนให้ท่วงทันเวียกงานการท่องเที่ยวอยู่ลาวในระยะผ่านมายังพบความยุ่งยากและท้าทายหลายโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์ยกระดับการพัวพันให้เป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ต่อไปเส้นหันฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสที่คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเดินทางไปร่วมกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการผู้พันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่แขวงเบรัส

0: าธารณรัฐเบลารุสีระหว่างวันที่27ถึงวันที่30พฤษภาคมผ่านมาได้สืบต่อการเคลื่อนไหวหัดเน้นการพบพันธุ์มือกับ2พรรคการเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสีคือพรรคเบลารุสและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในตอนเช้าวันที่29พฤษภาคมผ่านมานี้ท่านบุญเหลือพันดานวงและนำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางโอนกาเซโมดานโนวาประธานพรรคเบลารุสารุสที่ห้องว่าการแขวงเบรัสโดยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นในลาวโดยเฉพาะผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาท้องถิ่นผลสำเร็จการทับห้องเอาคณะรัฐบาลสุดใหม่และผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นอกนี้ยังได้แจ้งให้ทราบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและหัดแน่นการพัวพันหัวมือกับพรรคเบลารุสารุสนับแต่มีการพัวพันน้ำกันในปี2018เป็นต้นมาตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีบนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพันธุ์มิตรภาพและการมืออันดีงามที่มีมาแต่ดุนนานและปัจจุบันกำลังได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องได้แสดงความสมเสยต่อการพันธุ์ที่กำลังได้รับการพัฒนาระหว่างศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวและขบวนการสนุมอิสกราของพรรคเบลารุสซึ่งมีแผนจะลงนามในเอกสารห่วมมือในอนาคตอันใกล้นี้ได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากการนำขั้นสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงท่านประธานพรรคก็คือบรรดาการนำพรรคเบลารุสพร้อมทั้งเสื้อเสริญท่านประธานพรรคไปย่ำยามลาวในเวลาที่เห็นว่าสะดวกโอกาสนี้ท่านนางโอนกาเซโมนดานโนวาก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐเบลารุสีของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ตีราคาสูงต่อการพัวพันอันดีที่มีร่วมกันตลอดระยะผ่านมาและมีความเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันกับฝ่ายลาวในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าในอนาคตในตอนบ่ายของวันเดียวกันท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้นำพาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีที่นครหลวงมินสก์โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านเซเก้เซรันกบเลขาที่1คณะผู้แทนงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกในครั้งนี้และแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทางได้แจ้งสภาพการภายในลาวให้พรรคเพื่อทราบโดยเฉพาะการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยมีการทับพ้องเอามติของกองประชุมใหญ่โครงการการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ระยะ5ปีแต่ปี2026-2030ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันและการหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในระยะผ่านมาที่มีความแน่นแฟ้นเข้าอกเข้าใจกันในฐานะเป็นเพื่อนมิตรสหายก็คือพรรคร่วมอุดมการณ์สังคมนิยมเดียวกันในโอกาสดังกล่าวท่านเซเก้เซรันกบได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและได้แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันอย่างกงไปกงมาและตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีบนพื้นฐานพรรคร่วมอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยมและเห็นว่าในขอบของการพัวพันด้านพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีก็มีองค์การจัดตั้งสานุมที่เข้มแข็งซึ่งเห็นดีที่จะเสริมขยายการพัวพันกับองค์การจัดตั้งสานุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนี้ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ยังได้เสื้อเสริญท่านเลขาธิการที่1ไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่ท่านสะดวกในการพบปะแลกเปลี่ยนกับ2พรรคการเมืองสำคัญของสาธารณรัฐลาวเบลารุสีครั้งนี้ยังได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคเบลารุสและระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีซึ่งเป็นขีดหมายและบอนอิงที่สำคัญให้แก่การเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันร่วมมือด้านพรรคก็คือการสุกยู่การพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวเบลารุสีในต่อหน้าให้เข้มแข็งและนักแน่นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติ
1: ในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลได้เน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ เพิ่มทวีเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการก้าเกียมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปงโครงการชลประทานซ่อมแปงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทางเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยก้าเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปีนปัวสัตว์พร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาใครขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ทานคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลได้เน้นหนังให้กระทรวงโยธาธิการขนส่งเฮียบฮ้อนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงจันทน์ระยะ3สุขโยบริษัททางรถไฟแล้วจีนให้การร่วมมือกับแขนงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าสักพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมนั้นก็ให้การเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนหับมือเต็มหัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนหับประกันสางยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปีนปัวพื้นฐานทางติดตามสุขโยและประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทายบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบยืนยง
0: สถานทูตกูบาประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดพลเอกราอุลกัสโตรุสครบรอบ95ปีผู้นำประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบัติกูบาและวันคล้ายวันเกิดของท่านฟิเดลกัสโตรุสครบรอบ100ปีอดีตผู้บัญชาการสูงสุดกูบาในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่สถานทูตกูบานครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านสาคอนพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคท่านเจริญเยียวเปาเฮอประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านางแอนนาเอสเตเวียนวันเดสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวมีความเห็นว่าเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีผู้นำที่เสียเข้าหลบพักสองท่านคือพลเอกราอูลกัสโตรุสและท่านฟิเดลกัสโตรุสที่ร่วมกันต่อสู้และยืนเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาและกูบาจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่มีสองท่านนี้สองท่านเป็นหากฐานเสาค่ำที่สำคัญและเป็นสายเลือดรอเลี้ยงการปฏิวัติของประเทศกูบาในพิธีท่านเจริญเจียวเปาเฮอประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบามีคำเห็นว่าต่างนาให้สมาคมมิตรภาพลาวกูบาและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศขออวยพรไปยังพลเอกราอูลกัสโตรุสคอยสืบต่อเป็นขั้นทุ้งเพื่อนำพาผักหลัดและประชาชนกูบาต่อสู้กับการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของกูบาไว้อย่างมั่นคงเพื่อภารกิจสร้างสาสังคมนิยมอยู่กูบาให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ภารกิจปฏิวัติกูบา60ปีที่ผ่านมาแม้นในผ่านการทดสอบอันละอิดละเอวของการโตสู่ปฏิวัติเพื่อพบว่าสามารถผลของการปฏิวัติที่สายฟิเดลและสายราอุลนำพามาถึงปัจจุบันนี้การโตสู่ปฏิวัติดังกล่าวก็ยิ่งดูเดือดคุ้นเคียวและเอาเป็นเอาตายนี้จะแจ้งว่ามันแมนการโตสู่ส่วนสัตว์ระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมระหว่างส่วนสันกรรมกรกับส่วนสันในทุนเป็นเนื้อแท้แมนการโตสู่ส่วนสัตว์เพื่อเอาเป็นเอาตายระหว่างจักรพรรดินิยมกับสังคมนิยมอยู่พื้นแผ่นดินของกุยบา
0: ท่านเจริญเดียปาเฮอมีคำเห็นตื่มว่าท่านฟิเดลและพลเอกราอุลแมนสหายและไอ้น้องทั้งเป็นวีรชนแห่งการปฏิวัติปลดปล่อยชาติไปสู่ศาสนาและนำพาประชาชนปกปักรักษาและสร้างสาสังคมนิยมตลอด60ปีผ่านมา
1: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริญกับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเห็นให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศ์สาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยว รายงานตัวกองประชุมสรุปเรื่องงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบรุนมณีวาถึงว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเชื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮิตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหล่างานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเชื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม้นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทลวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปั้นลาฮีตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถอะละกาว
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สายฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากลขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่1มิถุนายนนี้ท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามท่านโตเลิมได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์รูโมเดสมาร์กอสจูเนียร์ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ผู้นำสองทานและเลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสุกนิ้วหัวมือในการพัฒนากสิกรรมแบบยืนยงกสิกรรมผลิตขึ้นใหม่เสื่อมต่อพื้นฐานของลางเปิดกว้างบรรดาเส้นทางการบินโดยโกงตื่มอีกแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลสร้างรัฐบาลดิจิตอลหมุนไส้ปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาตัวเมืองอัศนียะและเรื่องอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
1: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศจะใช้มาตรการใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนแก้วจากอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นและเครื่องปรับอากาศเริ่มแต่วันที่1กรกฎาคมปี2007เป็นต้นไปโดยย้ายขอบเขตข้อบังคับเก่าให้ควบคุมทั้งระบบเฮ็ดความเย็นในรูปแบบการค่ารวมศูนย์เครื่องปรับอากาศในรถส่วนบุคคลและรถขนส่งขนาดน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์ในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซบอนให้เป็นศูนย์ในปี2050ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และสมภวันมาวงไสอ่าน

ทำดีไผบ่ฮู้แล้วก็สร้างตัวเขาเฮาทำเองฮู้เองสบายใจเหลือล้นเฮาทำดีมีสุขแท้เพียงใดใจเฮาทราบตราบสั่วชีวิตนี้บ่มีมือถูกละทมท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงไก่สอนวิไสยราชและในสร้างวิไลเงินนำความมุ่งสื่อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการที่รับฟังทางบ้านในยามค่ำคืนหลายท่านก็อยู่ตามคันสันบ้านทรงหรือว่าผู้ที่ไปเบียกในยามค่ำคืนอยู่ในระยะที่เดินทางยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดซานก็มีเอาขอให้ทุกท่านจงไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านเนาะไปเบียกไปงานในยามค่ำคืนก็ดีคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นสิมานำเสนอให้ท่านได้ฟัง2เรื่องเนาะเรื่องที่1เป็นผลงานการเขียนของท้าวพรวิไสเพชรสมรในเรื่องป่าหายไปและอีกเรื่องที่2เป็นบทเขียนของทิศสวรรค์สมัยคำสายน้ำเปลี่ยนแล้ว2เรื่องที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังค่ำคืนนี้แต่ว่าทำอีกจากรายการรับฟังเสียงเพลงสักก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นบทเขียนของท้าวพรวิไสเพชรสมรในเรื่องป๋าหายไปเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

ลุงเก่งแม่นสาวบ้านของตนอายุได้40ปีอยู่กับเมียและลูกสาวคนหนึ่งลุงเก่งกับครอบครัวอาศัยอยู่ตูบน้อยในส่วนต่อหนึ่งซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาแต่ปู่ย่าตายายอยู่บ่ไกลจากตูบประมาณ500เมตรมีต้นไม้ดูและไม้แคนขึ้นเป็นป่าสูงสง่าอยู่กลางทงอยู่ใจกลางของป่านี่เองมีหนองใหญ่ซึ่งเป็นแดนสวรรค์ของพวกนกยางขาวที่มาซอกอาหารและหนองนี้แม่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูป่ากุ้งหอยดอกไม้ขึ้นอยู่ตามเรียบแคมหนองได้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณป่าตอนเศร้าเมื่อหนึ่งลุงเก่งลุกจากบ่อนอนแล้วย่างออกไปยืนอยู่นอกตูบสูดเอาอากาศเย็นในยามเศร้าพระอาทิตย์ค่อยๆพ่นขึ้นจากขอบฟ้าฝูงนกยางขาวบินผ่านหัวมุ่งหน้าไปหาหนองน้ำแล้วเองก็คือกันกับพวกนกนั้นต้องพึ่งพาอาศัยหาปลาจากหนองนี้เพื่อเอาไปขายในแต่ละมื้อละวันแม่มันเอ้ยตื่นเถอะแม่สวยแล้วได้หาลูกหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำปุ๊กอีลาแดเจ๊กหน่อยมันสิไปเฮียนบ่ทันเจ้าคือสิออกไปแต่เศร้าแท้ป้าจอนผู้เป็นเมียถามคอยสิไปยามองอยู่หนองป่านี้ย่านหน้าแก่มองไปแล้วกับบ่ฮู้จักลุงเก่งตอบแล้วก็จับเอามีดและของย่างมุ่งหน้าไปหาหนองปรากฏว่ามือนั้นป่าจำนวนหลวงหลายถูกมองของลุงเก่งเป็นตาสะอ่อนแท้เด้ลุงเก่งเว้ากับตัวเองลุงเก่งปดป่าออกจากมองและเอาใส่ของจนเต็มตามเส้นทางกลับบ้านลุงเก่งมีใบหน้าเบิกบานเพราะจะได้เอาป่าจำนวนหนึ่งให้เมียไปขายอยู่ตลาดพอย่างเข้าบ้านเมียก็ห้องใส่เป็นจังได้ได้ป่าอย่างแดโอ้มื้อนี้ได้เต็มของพุ่นได้มีปลาดุกปลาคอปลานิ้นปลาในลุงเก่งตอบหลังจากนั้นก็เอาของมายืนให้เมียต่อมาเมียก็เอาปลาทอกออกจากของใส่สามโธ่ได้หลายแท้ถ้าได้แบบนี้ถูกมือเอาไปขายให้สาวบ้านคงจะได้เงินเพื่อจะเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำเพียงพอประจอนเว้านำผัวตอนแรงมือนั้นพ่อแม่และลูกสาวอายุ7ปีซื้อบัวลานั่งกินข้าวน้ำกันอย่างแซ่บซ้อยอยู่ในผ้าขาวมีป่นปลาคอแกงหน่อไม้ผักติ้วและผักสเม็กบัวลามากินปลาหลายอาหารโปรดปานของนางคือปิ้งปลาคอปลาดุกเอือบน้ำปลาแดกกินกับเกี๊ยวมักเผ็ดดิบเมื่อหนึ่งขณะที่ลุงเก่งและป้าจอนกำลังคุดคุมเพื่อปลูกมันต้นอยู่ในสวนก็มีรถวีโก้สีดำคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าพวกเขาต่อมาก็มีชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีลงมาจากรถลุงดินแถวนี้เป็นของลุงบ่ผู้ชายคนนั้นถามแม่นแล้วมีอย่างบ่ลุงเก่งตอบทั้งเอาหลังมือเสร็จเหือยู่หน้าผากบ่มีอย่างดอกได้ยินหมู่เว้าให้ฟังว่าดินอยู่บ่อนนี่ล่ะมันดีหลายมีป่าอ้อมหนองอยู่ทางกลางทงก็เลยแวมาเบิ่งขอไปเลาะเบิ่งได้บ่ลุงได้เบิ่งโลดลุงเก่งตอบแบบคนใจกว้าง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ย่างเลาะอ้อมป่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงยเบิ่งต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นบางข้างบางคราวลุ้มทิวทัศน์อยู่บ่อนนี้สว่างเสวยดีมีทะเลสาบน้อยเป็นบ่อนนกมาเล่นมาซอกหากินปูกินป่านำอีกโอ้ขักเนาะผู้ชายคนนั้นเว้าลุงเก่งบ่ปากบ่ตีนคิดอยู่ในใจว่าผู้ชายคนนี้ต้องการหยังกันแท้ลุงเจ้าบ่อยากขายดินตอนนี้ได้บ่เขาเอ่ยขึ้นโอ้คือสิขายบ่ได้ดอกดินตอนนี้เป็นบ่อนทำมาหากินของครอบครัวคอยลุงเก่งตอบสายคนนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมลุงเก่งหลายข้างหลายคราวพร้อมทั้งเสนอราคาดีๆให้แต่ลุงเก่งก็บ่ยอมตกลงขายอาทิตย์หนึ่งต่อมาผู้ชายคนนี้ก็มาหาลุงเก่งอีกแต่ว่ามาเทื่อนี้เขาบ่มาขอซื้อดินแต่จะมาขอเสาเป็นเวลา2ปีเพื่อปลูกสตรอเบอรี่โดยให้ค่าเสาปีละ10ล้านกีบลุงเอาไปคิดเบิ่งเด้อ3มื้อจึงให้คำตอบก็ได้ผู้ชายคนนั้นเว้านำลุงเก่งต่อแรงมือนั้นลุงเก่งปรึกษาหาลือกับเมียเจ้าคิดแนวใดเรื่องเขามาขอเสาดินเฮาหนะลุงเก่งถามเมียป้าจอนนั่งใส่ความคิดอยู่คราวหนึ่งความจริงป้ากับบ่อยากให้เขาเสาแต่ความคิดหนึ่งก็ต้องการเงินมาซื้อเข้าซื้อยาปัวพญาตและเป็นค่าหำเหียนของลูกสาวให้มีอนาคตสดใสถ้าให้เขาเศร้าพวกเขาก็จะมีเงินใช้แต่ถ้าพวกเขาจะไปทำมาหากินอยู่บ่อนใดป้าจอนถามผัวก็ต้องให้เขาโซกบ่อนใหม่ให้พวกเขาอยู่ทั้งมีบ่อนหากินอีกผัวตอบเอ้าถ้าจังสั้นก็เอาแต่เจ้าว่าเมียคอยตามผัวพอถึงมือนัดหมายนายทึนคนนั้นก็มาตามสัญญาลุงเป็นแนวใดตัดสินใจเลยวะเขาถามให้เศร้าก็ได้แต่ต้องจ่ายเงินค่าเสาล่วงหน้าก่อนพร้อมทั้งซอกบ่อนใหม่ให้พวกเขาอาศัยอยู่ทั้งมีบ่อนทำมาหากินพร้อมส่วนป่าไม้ที่อยู่อ้อมหนองนั้นให้ปกปักรักษาไว้คือเก่าได้ลุงเก่งยืนขอเสนอบ่มีปัญหาพวกเขามีดินตอนหนึ่งพร้อมด้วยเฮือนหลังหนึ่งให้ครอบครัวของลุงอยู่ห่างจากบ่อนนี้เพียงแต่2กิโลเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นลุงเก่งกับครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ดินตอนใหม่ที่บริษัทของนายทุนคนนั้นจัดหาให้ดินตอนนายใหม่นี้มีความกว้าง50เมตรเป็น50เมตรมณฑลเท่านั้นปลูกพืชหยังก็บ่ได้หลายสิ่งสำคัญคือลุงเก่งบ่สามารถกับคืนไปหาป่าอยู่บ่อนใดได้อีกแล้วเฮ็ดให้ลาวขาดรายได้ไปหลายเติบหลายมื้อต่อมาป่าซึ่งเป็นอาหารแซ่บซ้อยของครอบครัวก็เริ่มเหือดหายไปจากผ้าเข่าเฮ็ดให้บัวลาผู้เป็นลูกสาวจมเบื่อหน่ายอาหารที่มีแต่ซีนหมูซีนไก่แม่เฮาจะกินปลานะบัวลาเว้ากับแม่ลูกก็อดกินซีนไปซะก่อนลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อปลาอยู่ตลาดก็บ่ค่อยมีแม่พยายามไปซอกซื้อแล้วบ่เห็นไผมาขายเด้ลูก
แม่ได้ปลอบใจลูกอีพ่อไปหาปลาอยู่หนองเฮามาให้ลูกกินเด้ดูบัวลาเว้านำพ่อเฮาให้เขาเศร้าแล้วเด้ลูกเอ้ยไปหาอยู่บนหันบ่ได้อีกแล้วลุงเก่งพยายามอธิบายให้ลูกสาวฟังต่อมาบ่ดลลูกสาวก็เป็นไข้ขี้ฮ้อนสองผัวเมียวิตกกังวลย่านลูกสาวมีอันเป็นไปแต่สองมือต่อมานางก็หายดีเป็นปกติพอมีแหงขึ้นมาได้แล้วลูกสาวก็อยากกินปลานางจึงบอกแม่ไปซอกปลามาให้ปิ้งกินแม่หมดหนทางบ่ฮู้ว่าจะไปซอกอยู่ที่ใดพออีน้อยไปเฝ้านำคนเฒ่าสวนของเฮาเบิ่งดูขอหาปลาในหนองน้ำเขาหน่อยหนึ่งก็ได้ติคอยว่านะเมียออกความเห็นความว่าของเมียเฮ็ดให้ลุงเก่งคิดได้ขึ้นมาทันทีแท้ได้เนาะเป็นยังตะกี้เฮาจึงบ่คิดถึงเรื่องนี้นายทุนคนนี้เป็นคนลาวคือสิบ่ใจจืดใจดำคงจะอนุญาตให้เฮาหาปลาได้หน่อยหนึ่งเมื่อต่อมาลุงเอาของมัดสะแอวแล้วเอามองพาดใส่บาย่างออกจากบ้านไปมุ่งหน้าไปหาแผ่นดินตอนเก่าซึ่งเป็นของตนเองในใจคิดว่ามือนี้แนวใดก็ต้องให้ได้ปลาจำนวนหนึ่งเมื่อสู่ลูกสู่เมียกินให้ได้พอแต่ก้าวบาดตีนเข้าสวนก็เห็นทงกวงเป็นเอตเตอร์เฮือนตู่เก่าของลาวถูกเลิกออกไปหมดส่วนมันต้นและส่วนพักก็ถูกดุดออกคือกันลาวหินนายถึงคนนั้นซีไม้ซีมือแนะนำคนขับรถดุดคันหนึ่งอยู่ส่วนกรรมกรอีก10คนทั้งหญิงและชายกำลังแปลงนานปลูกสตรอเบอรี่อยู่นายถึงคนนั้นเห็นลุงเก่งย่างเข้าไปหาก็จือหน้าจำตาได้สบายดีลุงมีเวียกยังบ่เขาถามลุงเก่งโอ้ยคิดฮอดหนองปลาก็เลยมาเบิ่งและอยากขอใส่มองเอาปลาจักตู่แดวาซ่านลุงเก่งบอกจุดประสงค์ไปเอารถลุงกลับมาก่อนค่อยก็พากันลงหนองเอาปลาขึ้นมากินทุกมื้อได้หลังจากนั้นลุงก็ย่างต่อมุ่งหน้าไปหาหนองลาวเห็นหนองแต่ไกลๆเพราะบ่มีกกไม้ใบหญ้าบังลาวตกใจเมื่อเห็นว่าต้นไม้ใหญ่จำนวนหนึ่งถูกตัดไปจมไว้แต่ตอลาวคิดอยากให้นายทุนแต่ก็อดใจไว้ก่อนใส่มองเอาป่าจำนวนหนึ่งแล้วจึงขึ้นไปเว้ากันดอกบัวและหญ้าที่เคยเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายในหนองหายไปเกือบหมดบ่มีเสียงป่าบอนอีกแล้วเป็นยังจริงเป็นในนี้เราคิดลุงเก่งกลางมองป่าไว้แล้วขึ้นมานั่งกินน้ำและสูบยารอท่าคนอยู่แคมหนองชั่วโมงหนึ่งผ่านไปลาวก็ยังบ่เห็นป่าบอนอยู่หน้าน้ำลาวรอท่าอีกต่อไปจนพระอาทิตย์ส่องอยู่ถึงหัวเฮ็ดให้อากาศฮ้อนอบเอ้าไปทั่วบริเวณลุงเก่งตัดสินใจกู้มองขึ้นมาลาวผิดหวังที่บ่มีป่าจักตู่ติดอยู่มองลาวคิดเสียใจที่ตนเองให้นายทุนมาเฒ่าดินต่อหนี้ของลาวเพราะนอกจากจะเฒ่าดินแล้วเขายังสวยโอกาสตัดต้นไม้ใหญ่ของลาวจำนวนหนึ่งอีกส
ซ้ำบ่นั้นยังให้กรรมกรลงหาป่าในหนองจนหมดเกลี้ยงลาวคิดเห็นใบหน้าของลูกสาวที่กำลังรอท่ากินป่าอยู่บ้านลาวจะอธิบายแนวใดต่อหน้าลูกสาวของลาวลูกเอ้ยป่าหายไปจากหนองหมดแล้วลุงเก่งเว้าพึมพำในใจท่านผู้ฟังสำหรับบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าป่าหายไปจากบทเขียนของท้าวพรวิไซเพชรสมรได้หมดลงแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงห้องจากรายการสะก่อน

ฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วคิดว่าหลายท่านยังบ่ทันหลับนอนเถื่อเนาะยังคงให้เกียรติเปิดวิทยุรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และต่อไปจะนำเสนอบทเรื่องที่2ซึ่งเป็นการเขียนของท้าวทิศสวรรค์สมัยคำในเรื่องที่มีชื่อว่าสายน้ำเปลี่ยนแล้วเรื่องราวสิเป็นจังได๋เชิญท่านรับฟังห่วยน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำเซนกุ้งหอยปูปลาตามสองแคมฝั่งมีพฤกษาชาตินานาสนิทกลางห้วยมีหินใหญ่หน่วยหนึ่งพ่นขึ้นมาถึงหน้าน้ำบางบ่อนมีต้นไม้และฟุ้มหญ้าเป็นบ่อนวางไข่ของป่าเลกุงสาวบ้านใช้ชีวิตติดพันกับห้วยแห่งนี้มาได้หลายเซนคนแล้วพวกเขาเจ้าใช้ห้วยน้ำนี้เพื่อหดผักหดมีใช้เป็นน้ำกินและน้ำใช้ประจำวันตอนค่อยยังน้อยค่อยเคยลงอาบน้ำในห้วยนี้น้ำใสสะอาดและเย็นดีเฮ็ดให้ค่อยมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้จนยากที่จะลืมเลือนได้ต่อมาถึงว่าจะจากไปไกลแสนไกลแต่ความทรงจำเกี่ยวกับห้วยน้ำภาพยังฝังอยู่ในใจของค่อยตลอดเวลาค่อยได้จากบ้านไปศึกษาหำเฮียนอยู่ในเมืองตลอดระยะเวลาครึ่งปีนั้นพ่อแม่ได้ส่งเงินให้ค่อยทุกๆเดือนเพื่อเป็นค่าเฮียนและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆแต่พออย่างเข้าปีที่สองดนๆเพิ่นจึงส่งให้เธอหนึ่งบ่ฮู้ว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอยู่ทางบ้านเวลานั้นยังบ่ทันมีโทรศัพท์เถื่อเพื่อติดต่อหากันในยามลำบากเพื่อให้การเฮียนของค่อยดำเนินไปได้ค่อยจำเป็นต้องดิ้นหนหาเงินหาคำไม่ใช้จ่ายด้วยตนเองเมื่อเลิกโรงเฮียนค่อยก็หาเวียกเฮ็ดด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอยู่ภัตตาคาร3ปีผ่านไปค่อยก็จบวีซ่าชีพสั้นกลางด้านการเกษตรหลังจากนั้นค่อยกลับคืนเมื่อบ้านเพื่อรอท่าการซับซ้อนเข้าเฮ็ดเวียกค่อยดีใจหลายที่จะได้เห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนฝูงอีกโดยเฉพาะแม่นจะได้กลับคืนไปลงอาบน้ำพอย่างเข้าบ้านค่อยก็แปลกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเฮือนของค่อยคือมาเงียบแท้ปกติแล้วอยู่ก้องตารางเฮือนมักจะมีคนมานั่งโอ้ลมกันอยู่บ่ขาดแต่มือนี้บ่เป็นแนวนั่นแล้วค่อยย่างขึ้นขั้นใดไปถึงเฮือนเห็นพ่อนอนอยู่กลางเฮือนและมีสาวบ้านนั่งอ้อมเพิ่นอยู่เอ้าพ่อเป็นหยังค่อยทวงเมียนเครื่องไว้หลานเอ้ยลุงคำพันเว้าอยู่ข้างพ่อค่อยเนมเห็นแม่นั่งเศร้าอยู่ใบหน้ายังมีคราบน้ำตาปิ่นหอยยาวอยู่แม่คงห้องให้มาได้หลายมือแล้วต่อมาลุงคำพันผู้ปิ่นอ้ายกุกของแม่ก็เอิ้นคอยออกไประเบียงเฮือนพ่อของเจ้าล้มกระดูกข้างหักย้อนไปหาบน้ำมาใส่น้ำในห้วยแห้งมันแห้งลงหลายบ่มีน้ำใส่เพียงพอลุงคำพันเว้าสู่ข่อยฟัง
เป็นยังจึงเป็นจังสั้นค่อยถามด้วยความสงสัยโตฮู้บ่ห่วยบ้านเฮาบ่คือเก่าอีกแล้วมีโครงการนิคมปลูกข้าวบะเลสนองให้โรงงานเบียร์ตั้งอยู่ถึงบ้านเฮา2กิโลเมตรห่างจากไปพวกเฮาสร้างฝ่ายตันน้ำห้วยเพื่ออาน้ำข้าวนาให้พวกเขาฉะนั้นจริงบ่มีน้ำไหลผ่านมาบ้านเฮาอีกเอ้าคันสั้นโครงการเขาบ่แจ้งวาสนาว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อน้ำกินน้ำใส้ของชาวบ้านค่อยถามลุงเขาฮู้ฉะนั้นเวลาเขาจึงตกลงสร้างอ่างเก็บน้ำให้แต่อ่างน้อยเกินไปบ่สามารถสนองน้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะแม่ยามแรงบ่มีน้ำค้างอยู่ในอ่างเลยแต่ละมือพวกชาวบ้านต้องได้พากันไปหิ้วน้ำอยู่ทางฟากภูเบื้องนันพุนมาใส่มากินพ่อของหลานก็ต้องได้ไปหิ้วคือกันต่อมาเขาก็ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับนายบ้านนายบ้านได้ปรึกษาหาเลือกับโครงการได้บ่ค่อยถามโอ้ยลุงไปหลายเทื่อเลยเด้แต่เขาก็เสืออยู่นายบ้านตอบไปอีกเทื่อหนึ่งเด้ค่อยสิไปนำค่อยมีวิธีเว้านำเขาขอแต่นายบ้านไปนำก็พอค่อยขอห้องนายบ้านนายบ้านขีนค่อยบ่ได้เมื่อต่อมาเพิ่นจึงพาค่อยไปพบหัวหน้าโครงการปลูกข้าวบะเลเพื่อผลิตหัวเสื้อของเบียร์ค่อยฮู้แล้วว่าพวกเจ้ามาเรื่องหยังหัวหน้าโครงการเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นพวกค่อยเข้าไปหาอยู่ห้องการก็อยากมาถามเรื่องสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่หนาไปฮอดใส่แล้วนี่มันก็เป็นเทือที่3แล้วเด้นายบ้านเว้าเออกำลังขึ้นแผนขอทุนมาสร้างไวๆนี่แหละหัวหน้าโครงการอธิบายคำว่าไวๆนี่ของทานแม่นจักมือกันแท้ค่อยเว้าคัดจังหวะทันทีหัวหน้าโครงการกึ่งตามาใส่ค่อยนายใจก็คงอยากถามว่าหมอนี่มาจากไสคือมาเว้าใหญ่แท้แต่ต่อมาก็ทำท่าเสยกำหนดวันบ่ได้เรื่องขอทุนมาสร้างนะบ่แม่นข่อยเป็นผู้ตัดสินมันมีนายหลายคนข่อยต้องได้ปรึกษาหาเลยกับเพิ่นก่อนจึงจะให้คำตอบได้หัวหน้าโครงการตอบเอาแนวนี้ได้บอกหัวหน้าในเวลาที่รอหาคำตอบจากนายใหญ่ของเจ้าพวกเขาขอขุดคลองเฮ็ดให้น้ำไหลไปตามแล้วเดิมพอให้สาวบ้านได้ใส่ก่อนได้บ่ค่อยเสนอความคิดบ่บ่ได้บ่ได้เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้ไดการทกเถียงกันระหว่างข่อยกับหัวหน้าโครงการกินเวลาเกือบ1ชั่วโมงในที่สุดข่อยก็ยืนคำคาดให้เขาต้องได้แก้ไขปัญหานี้ให้แล้วภายใน1เดือนถ้าบ่เห็นผลพวกเขาจะหาวิธีแก้เองเจ้าจะแก้วิธีใดหัวหน้าโครงการถามด้วยความอยากรู้บ่บอกเถื่อแล้วหักสิฮู้เองค่อยตอบแบบหน้าตาเสยแล้วออกปากส่วนในบ้านย่างออกจากสถานที่แห่งนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปหมายถึงสิ้นสุดของวันนัดหมายค่อยพร้อมด้วยสาวบ้านต่างก็รอคอยวันแล้ววันเล่าผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมบ่มีหยังเกิดขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านยิ่งลำบากขึ้นกว่าเก่าชาวบ้านต้องได้ไปซอกหาน้ำที่อยู่ห่างไกลซอกลีกตามเดิม
ในที่สุดพวกเขาก็บ่สามารถอดทนสภาพนี้ต่อไปอีกจึงตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮ็ดแนวนี้ดีบ่คอยออกความเห็นอยู่ในกองประชุมของบ้านทุกคนจ้องสายตามาเบิ่งข่อยเป็นจุดเดียวข่อยจะพาพวกเจ้าไปเจาะฝ่ายกันน้ำเพื่อให้น้ำไหลมาให้พวกเขาได้ใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งโอ้เฮ็ดแนวนั้นก็ซ้ำเอาหัวไปซ้นฝ่าละเนาะพวกโครงการเขาสิเอาผิดพวกเขาได้มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งโดดขึ้นแล้วก็มีเสียงเซลเซลกันหยวดหยวดค่อยเห็นดีนำความคิดของเท่าทิศสวรรค์ถ้าพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาก็คือสิริบกก้าเห็ดฟืนเห็ดไฟอย่างดอกนายบ้านสนับสนุนความคิดของค่อยย่านว่าเขาสิส่งตำรวจมาจับพวกเขาไปเข้าคุกหันดอกมีเสียงหนึ่งมาจากทางหลังดังมาอีกตำรวจผู้ใดสิมากล้าจับพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของพวกเขาหมดทุกคนโบเมนเพื่อค่อยหรือเพื่อเจ้าเท่านั้นค่อยเถียงอย่างหนักแน่นแม่นแล้วถ้าเขาจับใครมาจับค่อยนี่ก่อนพอบ้านโตความให้จากนั้นหลายคนก็ซุบซิบกันในที่สุดกองประชุมก็ตกลงเป็นเอกภาพกันว่าควรใส่มาตรการกับโครงการเมื่อต่อมาชาวบ้านก็เอาจุกเอาแสลงแล้วยางเลาะขึ้นไปตามแคมห้วยจนไปฮอดฝ่ายกั้นน้ำที่โครงการสร้างขึ้นพวกเขาเจ้าเลียวซ้ายเลียวขวาบ่เห็นคนจึงลงมือขุดทันทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปมีกรรมกรคนหนึ่งย่างผ่านมาเห็นชาวบ้านกำลังเอาแสลงเจาะฝ่ายน้ำอยู่จึงเฝ้าหันหลังกลับแล้วแล่นไปรายงานให้นายฮู้บ่ดุลหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยลูกน้อง 4-5 คนก็เฝ้าแล่นมาจุดเกิดเหตุหยุดหยุดหยุดพวกเจ้าเฮ็ดแนวนี้บ่ได้เด้บ้านเมืองนี้คือมีแปรมีหยังก็เว้ากันดีๆหัวหน้าโครงการเว้าขึ้นพวกข่อยเหลืออดแล้วเด้ทนต่อไปบ่ได้อีกแล้วได้ความอดทนมันมีขีดจำกัดเด้นายบ้านเว้าใส่หัวหน้าโครงการส่วนชาวบ้านอื่นๆก้มหน้าก้มตาเจาะฝ่ายต่อไปโดยบ่เอาหัวใส่ใจซานำคำเว้าของทั้งสองฝ่ายเศร้าก่อนเศร้าก่อนขอน้ำขอน้ำเด้อหัวหน้าอ้อนวอนทั้งเหยาะมือห้ามปาก

ผมแล้วนายบ้านบอกคนอื่นๆบรรยากาศอยู่ในห้องการตึงเครียดหัวหน้าโครงการบอกเลขาเอาน้ำอัดลมเย็นๆมาให้ค่อยกับนายบ้านเดิมเดี๋ยวนี้เข้าบาเล่ของพวกเขากำลังจะออกห่วงถ้าบ่มีน้ำมาล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอมันอาจจะตายและเหี่ยวแห้งหมดหัวหน้าโครงการอธิบายให้ฮู้ปัญหาคันซั่นสิให้พวกเขาเฮ็ดแนวใดจังซั่นแหละเวลาพวกเจ้าเฮ็ดฝ่ายแต่ทำอิฐพวกเจ้าบ่มาปรึกษาพวกเขาก่อนเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วจะเฮ็ดแนวใดในบ้านทางเอาจังสิซะบัวบ่ให้น้ำบัวบ่ให้ซ้ำน้ำบ่ให้คุณพวกเขาสิต่อน้ำลินให้สาวบ้านใส่ไปก่อนส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั่นปีหน้าพวกเขาจะสร้างให้แน่นอนถ้าพวกทานเจาะฝายพวกเขาก็จะบ่มีน้ำเข้าใส่นาบริษัทเขาต้องล่มละลายขอให้เห็นใจพวกเขาเด้หัวหน้าโครงการอ้อนวอนนายบ้านคิดอยู่คราวหนึ่งแล้วปิ่นหน้ามาหาค่อยทิศสวรรค์เจ้าคิดว่าแนวใดนายบ้านถามค่อยในเมื่อมันบ่มีทางอื่นดีกว่านี้จำเป็นก็ต้องได้ประนีประนอมกันแหละอ่ะสั้นก็ดีแล้วอีก3มื้อพวกเขาจะไปติดตั้งระบบน้ำรินให้หัวหน้าโครงการตกลงหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็เฮ็ดบทบันทึกแล้วลงลายเซ็นร่วมกัน

ท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นสายน้ำเปลี่ยนแล้วจากทิศสวรรค์สมัยคำก็ได้หมดลงแล้วแล้วเพิ่มกับเวลามาฮอดนี้ก็ขออำลาพระจากท่านผู้ฟังไปอวยใจพรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: จะฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันจะฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้เนาะอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุขผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเต้นทิ้งซื่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจทางห้างของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคลื่นวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไก่หอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทางน้ำท่วมกระทันหันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังนอกเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่อหรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียึ่งท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมาก็แม่นมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่หรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่ปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำแม่นอยู่เนาะเทื่อละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้กายระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบอนที่ควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซจังซี่บอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเกี่ยมใบจับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสะก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มุนมุนพันไปกับเสียงเพลงฝากตอนเป็นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะเมนปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์แด่เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใส่ใจบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพ้าอาศัยก็ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนและก็มันเปลี่ยนทายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนนอกเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่5เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการปกปักหักษาป่าไม้16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ศาสตร์ลาวรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงเสียงแคนกระดังแล่นแต้แล่นแต้ขึ้นมาเป็นการเตือนว่ารายการล้มดวงอาทิตย์อัปลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยฮะรายการนี้ก็มีบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังรับหน้าที่นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวของพวกเฮานี่แหละนะมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆคืออย่างสินี่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มอีกรายการล้มทั่วทิศนับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันศุกร์แฮม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่5เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังนั้นพวกเขาทุกคนอยู่ในสังคมก็จงเอาใจใส่พร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมทิวทัศน์ธรรมชาตินะสะอาดความสะอาดจบงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นที่น่าอยู่ว่าซะเฮ็ดในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในคงเขตมีความดุลเดียงกันมีความอุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมถูกทำลายป่าไม้สุดโทรมขี้เหงื่อเต็มตัวเมืองคือจังซี่นี่ก็เฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของพวกเขาเสื่อมโทรมลงขี้เหงื่อเต็มตัวเมืองจังซี่ก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทำลายสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษทางด้านอากาศผลสะท้อนถึงระบบการหายใจของคนเฮาในสังคมดังนั้นพวกเฮาจงเอาใจใส่เด้อพร้อมกันกำจัดปัดเป่าสิ่งเศษเหลือในครัวเรือนขี้เหงื่อประเภทต่างๆนี่ควรมีการจัดใจแยกให้ถูกที่ขี้เหงื่อเปียกขี้เหงื่อซุ่มท่อนนี่ใดขี้เหงื่อที่สามารถนำใส่ได้กลับคืนมานำไส้ได้หันจงมีการขัดแยกกันคักแน่แล้วเอาไปนำวางไว้อยู่จุดที่เพิ่นมาบริการเก็บขี้เหงื่อไปทิ่มตามสนามขี้เหงื่อให้มันถูกต้องเหมาะสมเพื่อพร้อมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากขี้เหงื่อขี้ยุงแล้วโอ้ยอันอื่นเด้ท่านผู้ฟังเนาะเบาถึงสภาพป่าไม้แม่น้ำลำเซอยู่ในประเทศลาวของพวกเราปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถูกทำลายอย่างนักหน่วงเฮ็ดในสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนเพราะว่าโอ้ยสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้เป็นไดโนบ่คือเก่าแล้วบ่คือเก่ามาหลังแล้วแม่นละท่านผู้ฟังบ่คือเก่ามาหลังก็ย้อนว่าคนเฮามีการไปตัดไม้ทำลายป่ามีการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมบ่ทิ่มโทษใส่แต่ว่าตัดไม้ทำลายป่าดอกอื่นๆถึงอีกนับมือนับมีการพัฒนาประเทศชาติเจริญหากมีเข็มแข็งนับมือมันมีการพัฒนาแน่นอนก็ต้องได้ขุดก้นได้ขุดได้ถากได้ทางได้ตัดทำลายห้วยห้องหนองบึงคือจังซี่นี่ถึกทับถมเป็นจำนวนหลายเฮ็ดให้ระบบนิเวศสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนไปแต่พวกเขาจะเฮ็ดอะไรให้ดำรงคงตัวอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ดีแม้นขึ้นกับพวกเขาโมทุกคนจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติหนึ่งในนั้นก็แม้นการปลูกไม้เด้การปลูกไม้ทดแทนผลที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพปกติเฮ็ดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างหลงหลายซึ่งเป็นปอดใหญ่ในการหายใจของทุกคนอยู่ในสังคมดังนั้นล่ะพวกเขาจงสืบต่อในการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่ายังวันนั้นล่ะวันนั้นสวยดอกปลูกไปจนมดฤดูฝนไปละจึงค่อยเสาเนาะการปลูกไม้สามารถปลูกได้ตลอดระยะฤดูฝนเป็นอะไรและเศร้านะกสิกรของพวกเขาปัจจุบันนี้ได้ตกกาตกมุ่งแล้วบ่

หลายเขตหลายแขวงเพิ่นก็ตกกล้าตกมุ่งแล้วแต่ก็ยังมีหลายเขตหลายแขวงบ่ทันสามารถตกกล้าตกมุ่งได้ย้อนว่าสภาพน้ำหับใส่การผลิตบ่สนองเพียงพออันนี้พวกเขาก็ต้องได้รอเพิ่งหยาดฟ้าหยาดฝนนั่นแหละแนวใดสิได้อยู่ได้กินจะปลูกข้าวบ่ได้ก็จะปลูกแนวอื่นบ่ทดแทนเอาเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความมั่งมีเข้มแข็งของครอบครัวเฮาเพื่อเศรษฐกิจแห่งชาติพวกเขาให้เติบใหญ่เข้มแข็งเส้นเคยรายการมื้อนี้ก็มีข่าวมีเพลงมีล้ำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังก่อนจะฟังข่าวละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการก็เช่นเคยให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงฟังล้ำจากรายการจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

อ๋อเสียงครับเสียงล้ำจากทางรายการก็ได้ผ่านทางผู้ฟังไปแล้วบัดนี้พวกเขาจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้มันเว้าถึงประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เดินทางถึงสนามบินเสี่ยวซ่านนครหางโจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่2มิถุนายนนี้ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศเฮาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางถึงสนามบินสากลเฉียวซานนครหางโจแขวงเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่วันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี่แหละซึ่งพิธีต้อนรับอยู่สนามบินโดยมีท่านเฉินโจห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมด้วยคณะฝ่ายจีนและท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำเสียงให้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้แมนตอบสนองตามการเสื้อเชิญของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสืบต่อส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันหัวมือแบบคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศคือท่านทองลุนศรีสุริตนี่และคณะจะได้พบปะกับการนำขั้นสูงของจีนเยี่ยมยามและพบปะการนำแขวงเจ้อเจียงพร้อมทั้งได้เคลื่อนไหวทัศนะเยี่ยมยามสถานที่สำคัญและพื้นฐานการผลิตอีกจำนวนหนึ่งอยู่แขวงเจ้อเจียงอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศเฮาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่วันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งท่านได้ออกเดินทางไปพุ่นละแต่วันที่2มิถุนายนพุ่นเพื่อทำการเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อปรึกษาหารือเวียกงานต่างๆสืบต่อส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อและการพัวพันหัวมือแบบคู่หัวยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างคู่หวมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเอาข่าวต่อไปทางผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็ยังอยู่ในการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนจีนของท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศเฮานี่แหละคือท่านทองลุนศรีสุริตนั่นซึ่งภายหลังที่ได้เดินทางไปถึงนครหางโจแขวงเจ้อเจียงแล้วท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นท่านได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสายหวางเฮากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงพร้อมด้วยคณะโอกาสนี้ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมยามและทัศนะอยู่ทั้งนครหางโจซึ่งเป็นนครที่ได้รับการพัฒนาหอบด้านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงเจ้อเจียงในครั้งนี้
สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการโดยย่อให้กันทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งฝ่ายลาวได้แสดงความสมเสยต่อมากผลที่แขวงเจ้อเจียงญาติมาได้โดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในและคาดหมายของกองประสุมใหญ่องค์คณะพรรคขั้งที่15และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันคู่หวมยุทธศาสตร์หวมด้านมั่นคงยาวนานตามติดซีดีและการเป็นคู่หวมเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการพัวพันหัวมือระวังลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งภายหลังมีการสั่งตั้งสภาการค้าแขวงเจ้อเจียงอยู่ลาวในปี2013เป็นต้นมาการพัวพันทางด้านการค้าและการลงทุนนับมือนับเพิ่มขึ้นพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อสุขยุกันหัวมือระวังบรรดาแขนงการเพื่อขุดค้นทาแหงบ่มซ่อนโดยนำใส่เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อสุขยุกันไปมหาสู่กันและการเสื่อมยงเสื่อมจอดกันในหลายรูปแบบและหลายช่องทางกว่าเก่าซึ่งฝ่ายลาวได้เสนอให้ฝ่ายจีนสูงอยู่ภาคธุรกิจของแขวงเจ้อเจียงให้เข้าไปลงทุนอยู่ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินค้าเกษตรกรรมและแขนงการอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแหงท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เสื้อเชิญให้ท่านวางเฮากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนแขวงเจ้อเจียงเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในโอกาสที่เหมาะสมโอกาสนี้ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต่างหน้าพรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนให้น้องโดยเฉพาะเป็นการนำแขวงเจ้อเจียงที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันมีผลประโยชน์หลายด้านซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวตลอดระยะที่ผ่านมาในขณะเดียวกันท่านวางเฮาได้แสดงความยินดีต้อนรับอบอุ่นและติดราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามจีนในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นขีดหมายอันสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันคู่หวมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและเป็นคู่หวมการเป็นคู่หวมเศรษฐกรรมลาวจีนจีนลาวให้น้ำมือน้ำแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนั้นท่านก็ได้แสดงความยินดีจะสุขยู่การพัวพันหวมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆระวังแขวงเจ้อเจียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตัวหน้าพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาจะเดินทางเยี่ยมยามลาวตามการเสื้อเชิญของสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในเวลาที่เหมาะสมในเมื่อเดียวกันนั้นท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะยังได้ไปทัศนะเยี่ยมยามบริษัทหางโจยุนซุนซู่เทคโนโลยีจำกัดและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาอีกด้วยบริษัทหางโจยุนซุนซู่เทคโนโลยีแมนบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจเทคโนโลยีสูงระดับชาติที่สุ่มใส่การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีห่างไกลและนำใส่อุตสาหกรรมโดยเน้นใส่การค้นคว้าและการพัฒนาการผลิตการจำหน่ายและการบริการหุ่นยนต์4ขาหุ่นยนต์หูพางคนและสิ้นส่วนอะไรต่างๆสำหรับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาประกอบมีกลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มอัศริยะด้านคลาวด์กลุ่มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจีนกลุ่มธุรกิจดิจิตอลสากลภาคส่วนธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมอื่นๆอันนี้ก็มันว่าถึงภารกิจในการเยี่ยมยามจีนโดยเฉพาะมันอยู่ที่แขวงเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศเฮาพร้อมภรรยาและคณะซึ่งการเยี่ยมยามนั้นแม้ดำเนินไปแต่วันที่2
หาวันที่6มิถุนายนนี่แหละสำหรับข่าวต่อไปแมนเว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้สมการจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษแบบกลางแจ้งวันที่1มิถุนายนนี้พลเอกคำเลียงอุตตไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและท่านเซเกรซอสเกอร์เอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสมกันจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษแบบกลางแจ้งโดยเฉพาะเป็นการสู่หบในเขตตัวเมืองการโยดพ้นทั้งอากาศการนำเสอาวุธประจำกายของทหารหาบการป้องกันผู้นำขันสูงการนำเสโดรนและเข้าในการสู่หบซึ่งนายและพลทหารสองฝ่ายได้แสดงจำลองรูปแบบการฝึกเข้าตีประสานสมทบกันประสานสมทบกันและกันนำเสอาวุธยุทธวิธีพาหนะที่ทันสมัยเข้าในการสู่หบสามารถบรรลุมรรคผลตามแผนการที่คาดหมายวางไว้จากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมฟังการรายงานตีราคาผลการฝึกอบรมฮัดแอบในครั้งนี้ซึ่งพันเอกอีวานตารายบผู้เสียวผู้ซวยผู้บัญชาการทหารเขตตะเวนออกกองทัพสหพันธ์รัสเซียได้รายงานในจอบภาพที่บันทึกบาดเก้าจำลองเข้าตีโดยยกให้เห็นขีดความสามารถของนายและพลทหารฝ่ายลาวที่ได้รับการฝึกและถ่ายทอดบทเรียนในการฝึกอบรมและเห็นว่านายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวมีความหับหู้ที่ว่องไวมีความเข้าใจและสามารถมีความสามารถในการสู้รบเพิ่มขึ้นเพราะมีความเอาใจใส่ในการค้นคว้าโดยเฉพาะบรรดาบาดเก้าการนำเสอาวุธยานพาหนะต่างๆรวมถึงการนำไส้ธาตุระเบิดระเบิดมิ่นและวิธีการติดตั้งนำไส้ครบถ้วนหูนำไส้ยุทธวิธีในการสู้รบในภูมิประเทศต่างๆโดยเฉพาะแม่นในเมืองตึกอาคารซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของนายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวให้มีความสำนีสำนานมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าทำลายและดับศูนย์เป้าหมายอย่างแม่นยำโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะยังได้ร่วมสมการจัดวางแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายของทัพสหพันธ์รัสเซียนำมาจัดวางแสดงและนำใส่เข้าในการฝึกอบรมฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบหวมลาวรัสเซียลาโรส2026ครั้งนี้ตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงการผัวพันหัวมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพสหพันธ์รัสเซียซึ่งได้มีการประสานสมทบซ่อมหบหวมกันว่าซะซะนะทางรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพิ่งก็ได้เข้าสมกันจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษแบบกลางแจ้งโดยเฉพาะมันอยู่ในตัวเมืองมาฟังเพลงจากรายการตึมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ฐานฟังระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนวลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาวันนี้ก็มาฟังข่าวเติมอีกสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงเพิ่นได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกไปต่างประเทศกระทรวงการเงินรายงานวันที่31พฤษภาคมผ่านมาห้องกวดกะวิจัยและยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ตังอยู่ปลายทางเริ่มจัดตั้งปฏิวัติการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกไปต่างประเทศอยู่ด้านสากลและสถานีรถไฟการคุ้มครองกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางแม้มันมีความจำเป็นเพื่อในใส่สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในการกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุและแห่หายากอื่นๆตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทั้งเป็นการประกอบส่วนของในเวียกงานการคุ้มครองและส่งออกผลิตภัณฑ์แห่ธาตุซึ่งบ่เพียงแต่รับประกันความถูกต้องในการส่งออกแห่ธาตุเท่านั้นแต่ยังสามารถรับประกันความโปร่งใสทางด้านคุณภาพของแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางโดยการนำใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวแน่ใส่เพื่อรับประกันผลประโยชน์สูงสุดจากการส่งออกแห่ธาตุให้รัฐบาลเนาะอันนี้ก็มันเพิ่นได้เริ่มแล้วเริ่มการจัดตั้งกวดกาวิจัยคุณภาพของแห่ธาตุก่อนการส่งออกไปต่างประเทศนะว่าแห่ประเทศนี้แห่ประเภทนี้เป็นแห่หยังแห่ธาตุหยังมีคุณภาพคือใดให้โปร่งใสเพื่อรับประกันเพื่อรับประกันผลประโยชน์สูงสุดจากการส่งออกแห่ธาตุนี้ให้รัฐบาลปานมาหันการส่งออกแห่ธาตุแห่ดีๆก็มีกันคันสิเว้าว่าการส่งออกแห่ธาตุหรือว่าแต่แห่ธาตุก็มันส่งออกบ่ได้มีการกวดกาคุณภาพแต่อย่างใดเพิ่นได้เริ่มมีการกวดกาจัดตั้งปฏิบัติกวดกาแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีหนึ่งที่ลาวเฮาสามารถกวดกาวิจัยได้เพื่อรับประกันผลประโยชน์ของสัตว์เด้นะเอากระสุมเสยเพิ่นเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ตัดสินประหารชีวิตตัดสินประหารชีวิตจำเลยข้อหาขนส่งยาเสพติดและมีของกลางยาบ้า 78,000 เม็ดวันที่29พฤษภาผ่านมาศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินคดีจำเลย1คนคือเฒ่าคัวซ่งอายุ35ปีซึ่งถูกกักตัวในวันที่26เดือนกุมภาพันธ์แต่ปี2019พุ่นในข้อกล่าวหาขนส่งยาเสพติดและมีของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 78,000 เม็ดดังนั้นหันศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษประหารชีวิตจำเลยส่วนยาบ้าและของกลางซึ่งเป็นของกลางจำนวน 78,000 เม็ดแม้นมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปทำลายทิ้มและหีบโทรศัพท์2หน่วยเข้าเป็นของรัฐข้อมูลข่าวนี้แม้นจากปกส.แขวงเวียงจันทน์เป็นผู้เขียนเนาะยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยท่านคิดเบิ่งจำนวน 78,000 เม็ดถ้าหากว่ากระจายออกสู่สังคมจะเป็นผลสะท้อนให้ได้ต่อลูกหลานพวกเราดังนั้นการเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่ดีทุกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเฮ็ดเพื่อกำจัดปัดเป่าปรากฏกันหยอดทอดต่างๆทางด้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเราเอาข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศข่าวนี้เป็นว่าถึงมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพิ่นได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่เพิ่นได้เปลี่ยนเลยเด้อเปลี่ยนจากโลโก้เก่ามาเป็นโลโก้ใหม่เริ่มแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปวันที่27เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพิ่นได้ออกแจ้งการนำใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้ใหม่ของมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ว่า
นับแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปให้ทุกภาคส่วนนำใส่กาสัญลักษณ์หรือโลโก้ใหม่ของมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เข้าในการดำเนินเอกสารและกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับการศึกษาในทุกรูปแบบส่วนกาสัญลักษณ์เก่าที่นำใส่ในกะละวัดและป้ายเสือของนักศึกษาแม้นให้สืบต่อนำใส่จนจบสุขศึกษา2025-2026ในโชคศึกษา2006-2007เป็นต้นไปแม้นให้นำใส่กาสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่ได้รับอนุมัตินำใส่ยังเป็นทางการอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้ประกาศมาแล้วมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพิ่นได้นำใส่เพิ่นเปลี่ยนโลโก้ใหม่เลยเด้เปลี่ยนจากอันเก่ามาเปลี่ยนอันใหม่เริ่มนำใส่แต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเข้าในเอกสารต่างๆการดำเนินเอกสารและกิจกรรมต่างๆที่ติดพันกับการศึกษาในทุกรูปแบบยกเว้นแม้นสัญลักษณ์เก่าที่นำใส่อยู่ในกะละวัดและป้ายเสือของนักศึกษาแม้นให้สืบต่อนำใส่จนจบการศึกษาศก 2025-2026 นี้และในศกศึกษา 2026-2027 หน้านี้ก็แม้นให้นำใส่กาสัญลักษณ์ใหม่ของมศมศมันย่อมาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่ได้รับอนุมัตินำใส่อย่างเป็นทางการนะก็หวังว่านักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์คงเขตการศึกษาโยกแขวงหลวงบางและแขวงอื่นๆก็คงจะเข้าใจตามนี้จากนี้ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงอัตปือนี่แม่นทั้งปคสแขวงอัตปือได้มอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติเวียดนาม6คนที่ลักลอบขุดค้นแห่คำให้เจ้าหน้าที่ของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนำไปดำเนินคดีปคส.แขวงอัตปือรายงานว่าวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจขวดค้นเข้าออกเมืองห้องสันติบาลของบัญชาการปคส.แขวงอัตปือได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลภูเกลือนำส่งคนต่างประเทศซึ่งเป็นสัญชาติเวียดนามที่ถูกกักตัวในวันที่18พฤษภาคมผ่านมาในข้อหาลักลอบขุดค้นทรัพยากรแห่ธาตุแห่คำตกขอนโดยบ่ได้รับอนุญาตจำนวน6คนมอบให้เจ้าหน้าที่ทหารชายแดนด้านสากลเปอร์อีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนำไปดำเนินคดีและในจำนวน6คนนี้ก็มีเท่าเลมิงเหียนสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดน N213CC36 ผู้ที่2เท่าเยียบวันหมดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดน E0439834ผู้ที่3เท่าเยียบวันบัดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดน E0079-8720ผู้ที่4เท่าเยียบวันต่วนสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดน C9329229ผู้ที่5เท่าเยียบวันตื่สัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดน P00877572และผู้ที่6เป็นเท่าฟงวันเถืองสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรถือหนังสือผ่านแดนพี่014488857ตั้งหน้าไฟลาวมอบกระเมนพันโทอุ่นสวรรค์ทองสวัสดิ์ห้องหัวหน้าห้องสันติบาลปคสแขวงอัตปือและกล่าวหับกระเมนพันโทเวียดดึกทันพนักงานฐานชายแดนด้านสากลเออร์บี้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ลาวอยู่ทั้งแขวงอัตปือก็ได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติเวียดนามนี่6คนที่เข้ามาลักลอบขุดค้นแห่คำส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของเวียดนามนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของเวียดนามนะเอาการลักลอบเป็นสิ่งที่บ่ดีการลักลอบขุดค้นแห่ทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุอยู่ลาวในผ่านมานี่ก็มีหลาย
จ้าหน้าที่ก็สามารถจับได้หลายท่านนำตัวดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนต่างประเทศเข้ามาลักลอบขุดค้นแฮทาดอยู่ในลาวโดยเฉพาะเป็นแฮคำตกขอนนี่แหละซึ่งว่าได้ทำลายสมัยก่อนธรรมชาติทำลายสภาพแวดล้อมของลาวเฮานะโดยที่บ่ได้รับอนุญาตอันนี้ผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวดังนั้นการส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเกี่ยวของนำไปดำเนินคดีนั้นก็เป็นที่เหมาะสมถูกต้องแล้วมันนี้ก็มาฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่นได้เข้มงวดกวดกาขึ้นการอนุญาตห้างขายรถใหญ่รถมือ2และห้างอะไรวันที่2มิถุนายนนี้ห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายพาหนะทางบกขอบเขตทั่วประเทศว่าอิงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่2093ทับหสนยลงวันที่22เดือนธันวาคม2025และเงื่อนไขของดำรัสเลขที่470ทับลบลงวันที่17เดือนธันวาคม2019เพื่อเฮ็ดในการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองการจำหน่ายยานพาหนะทางบกทั้งหมดเข้าสู่ระบบและเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติจึงแจ้งมายังทานให้ปฏิบัติดังนี้การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าออกอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกรวมทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนก่อนมีแจ้งการจุตามแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหอคอและหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่ทุกหัวหน่วยธุรกิจต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนและเข้มงวดทางด้านทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในดำรัสเลขที่470ทับลบทุนจดทะเบียน50ตื้อขีบขึ้นไปสำหรับยานพาหนะ4ล้อขึ้นไปและขอตกลงแบ่งขันคุ้มครองฉบับเลขที่0023ทับคออลงวันที่6มังกร2022ทุกการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกต้องได้สำเนาเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกนหรือรูปถ่ายเอกสารแล้วส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อติดตามและกวดกาขึ้น 2. มาตรการด้านสถานที่และห้างจำหน่ายยานพาหนะทางบกผู้ดำเนินธุรกิจต้องมีสถานที่วางจำหน่ายและสั่งเก็บรักษายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างและหรือยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคจากแขนงการโยธาธิการและขนส่งอย่างถูกต้องต้องมีสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิสาหกิจการนำเข้าส่งออกหรือผู้ผลิตผู้ประกอบภายในประเทศยกเว้นห้างขายยานพาหนะมือ2สำหรับห้างจำหน่ายยานพาหนะทางบกมือ2ต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาจะแจ้งถูกต้อง 3. การบริการหลังการขายและอะไรทุกหัวหน่วยธุรกิจต้องมีสถานที่ห้องรับการบริการหลังการขายที่มีอะไรและอุปกรณ์เทคนิคที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องมีในสร้างกลจักเฉพาะด้านที่มีใบยั่งยืนผ่านหลักสูตรการเฮียนหรือฝึกอบรมการซ่อมแปลงยานพาหนะโดยกรมประจำการตามกฎหมายและระเบียบการกำหนด 4. การรับประกันและการปกป้องผู้สมใส่ผู้ดำเนินธุรกิจต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนจำหน่ายโดยต้องมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพและระยะเวลารับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานที่ผลิตหรือบริษัทแม่การซื้อขายต้องเฮ็ดผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารที่ตั้งอยู่ลาวเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายหามาตรการจัดตั้งปฏิบัติและการรายงานให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองและนครเอาใจใส่ติดตามกวดกะและสุกโย่ให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้ที่ยังบ่ทันสอดคล้องให้หีบห้อนปรับปรุงตนเองให้ครบเงื่อนไขให้มีการสรุปรายงานประจำงวดประจำปีซื้อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่บริษัทที่ขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและบริษัทที่
ละเมิดมาตรการทรงให้กรมการค้าภายในแจ้งการฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อลงลายเซ็นเป็นต้นไปและเปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหอคอลงวันที่20เดือนพฤษภาคม2025ดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและปฏิบัติอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมมอนกระทรวงการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมเปิ้นเข้มงวดกวดกาเกินการอนุญาตห้ามขายรถใหญ่รถมือสองและห้ามอะไรเอาอันนี้ก็สมควรละต้องมีการกวดกาเกินทุกมือนี่ห้ามจำหน่ายพาหนะทางบกจะเป็นห้ามไม่หรือห้ามขายรถมือสองห้ามอะไรนี่เกิดขึ้นย่างลงหลายเกิดขึ้นมาได้ในใดถูกต้องหรือบ่มีอนุญาตหรือบ่หรืออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามแจ้งการหรือบ่อันนี้ใครทันกวดกาคืนเป็นการดีที่สุดเพื่อให้ประกันทั้งผู้ใช้รถทั้งผู้ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้ววงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
1: แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ภาพที่ดีและการนี่ออกอากาศนิทานได้ฮาฟังสบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านนับพาทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศนิทานที่เฮาฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็กำลังออกกำลังกายอยู่หรือว่าเอ้ยน้องเมยิงเฮาที่กำลังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่เนาะหาวหันตื่นเต้นเด็กลูกแต่เศร้าบางทานนี่ก็เฮ็ดแล้วสำเร็จแล้วดื่มน้ำชาจิบกาแฟเบาๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็มีเวลาแบ่งเวลาออกกำลังกายแดเนาะเพื่อว่าจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงปรับความสมดุลของห่างกายการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องได้เอาใจใส่หันมารักษาสุขภาพน้ำกันให้หลายขึ้นก็คือฮู้น้ำกันหลายคนก็คือเพิ่งปรารถนาน้ำกันก็คืออยากมีสุขภาพแข็งแรงถามว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีเหงื่อมีแห้งบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายการหาอยู่หากินเนาะก็จะไปได้คล่องแคล่วแต่ถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงแล้วนี่ก็ต้องได้เข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังแต่จังใดก็ดีเนาะอยากให้ทุกคนนั้นหันเอามาเอิ้นมาในการรักษาสุขภาพให้หลายขึ้นมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าทางกายบ่มีความแข็งแรงมีเงินเฮายังสามารถซอกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แต่ว่าจะซื้อสุขภาพทางกายนี้ซื้อบ่ได้เด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพื่อว่าจะเห็นให้มีความแข็งแรงและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในไหนจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสำหรับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าเนาะบางส่วนก็ได้ส่งออกไปวางจำหน่ายวางแสดงอยู่ทางต่างประเทศเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาแฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสมไส้สินค้าตัวจริงมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรเป็น020-557-0479เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นรูปอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงใดฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขานี่จึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่นแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาว่า18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด
1: ขณะนี้ท่านผู้พักฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามหับฟังแล้วเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสารานะฮู้สิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์มีรายการทานใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเขาอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามหับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทานใดที่หับฟังอยู่ดำโหลดเนาะขับขี่รถไปน้ำหับฟังวิทยุไปพร้อมบางท่านนี่ก็หับฟังอยู่ดำเฮือนแดกำลังออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายในตอนเศร้าๆแบบนี้ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการกินอาหารให้ครบหามูเคียงคู่กันนั่นเนาะต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีซอกเอาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงบำรุงผิวพรรณผ่องใสไปในตัวน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงอย่างกระโปรงโบเซาบางท่านนี่ก็กินยาหลวงเป็นประจำแต่ก็ยังโบเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพยาธิประจำตัวเนาะหรือว่าท่านใดที่เป็นกระเพาะนี่ท่านผู้ฟังกระเพาะนี่หลายคนที่มักเป็นเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินอาหารกับบ่ได้จังซี่กินหยังกับบ่ได้บางครั้งนี่เห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยจอยผอมน้ำอีกท่านผู้ฟังห่างกายมีความสุดโทรมย้อนว่าเฮาขาดสารอาหารท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมด้วยทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษเพิ่นมีฝันหรือสีดีกระเพาะตัวนี้จะช่วยเห็นให้ดีกระเพาะดีกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหือ้อหรือว่าท่านใดที่เป็นบาดแผลในกระเพาะหวานหรือสีดีกระเพาะนี้สามารถตอบโจทย์ได้หวานหรือสีดีกระเพาะสนิดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นแคปซูลเนาะ1กล่องจะมี5แคปซูลเด้อจากนั้นท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นบาดแผลในกระเพาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนกินแล้วก็ตอบโจทย์กับทางกายเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงขึ้นและสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ยาสมุนไพรก็คือเป็นเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี่ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและก็ยังช่วยในการ แก้ปัญหาก็คือทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วมึนซาตามตีนมือบางครั้งอาจจะเห็นหายรู้สึกว่ามือจังตีนจังท่านผู้ฟังเฮ็ดมื้อปี่สนิทแคปซูลนี้จะช่วยได้เนาะก็คือช่วยเป็นเอิ้นว่าการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายทานใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถกินได้เด้อมิตรรายการตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองปลอดสารเคมีเพราะว่าน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนนี่ก็สมไส้ดีเนาะไส้แล้วก็บอกต่อหลายคนนี่ก็ได้กลับมาซื้อคืนท่านผู้ฟังและก็นำไปบอกต่อบอกพี่บอกน้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินหยังก็บ่ทรงบ่เซากินยาหลวงนี่ก็กินยาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังบ่ดีขึ้นลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิกฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709 55-704-709 ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขั้นสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็อย่าลืมเนาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานหรือสีดีกระเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีหวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีกาเฟ่พังอีหุมลาวกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสม 6+3กาเฟ่ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซาเนาะซานี่ก็ซาบ่ว่าจะเป็นทั้งซาขิงดำน้ำผึ้งซามอนซาหมักยอซาเฮ็ดมื่นปีซามะขามป้อมซาพังอีหุ้มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนานท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สินค้าสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังที่ทั้งตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริการขนส่งเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายว่องไวท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงกับปิดรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังเทียงเพลงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการเข้าตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พยุงสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับในสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงท่านผู้ฟังมื้อนี้เซนเคยเกยทีมงานพวกเขาได้รวบรวมหลายข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์เนาะ30นาทีต่อจากนี้ไปพวกเขาจะมาเริ่มต้นข่าวท่านเลขาธิการใหญ่เคลื่อนไหวทัศนะอยู่ทางแขวงเจ้อเจียงของจีนในวันที่3มิถุนายนนี้สายธนุศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะผู้งานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่หมู่บ้านยูซุนเมืองอานจีนครหูโจซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของแนวคิดผู้เขียวน้ำใสคือผู้เงินผู้คำของสายสีจินผิงและขาดิการใหญ่ประธานประเทศจีนแนวคิดผู้เขียวน้ำใสนี่คือผู้เงินผู้คำเป็นการยกระดับใหม่ทางด้านแนวคิดของการพัฒนาแนวคิดด้านระบบนิเวศวิทยาและก็แนวคิดด้านความสีวิไลซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดความสีวิไลทางด้านระบบนิเวศวิทยาของสหายสีจินผิงแนวคิดนี้ถูกบรรจุเข้าอยู่ในบทรายงานและกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่16ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแขวงเจ้อเจียงนี้อย่างลึกซึ้งก็คือการประกอบส่วนพัฒนาต่อประเทศจีนและต่อโลกผลจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเฮ็ดให้แขวงเจ้อเจียงได้รับรางวัล Champion on Earth ด้านสิ่งแวดล้อมในปี2018จากองค์การสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติและนอกจากนี้แล้วนครหูโจนี่ยังเป็นเมืองทำอิฐของจีนที่ได้รับรางวัลที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติและหมู่บ้านยุนซุนยังได้รับการยกย่องเป็นบ้านท่องเที่ยวดีเด่นจากองค์การท่องเที่ยวโลกหลังจากนั้นสายธนุศรีสุริตและคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามศูนย์วางแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ทดแทนพลาสติกของเมืองอานจีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวและกากบอนต่ำศูนย์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อริเริ่มการนำไส้ไม้ไผ่แทนพลาสติกขององค์การสหประชาชาติและรัฐบาลจีนโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าแห่งอันมหาศาลของอุตสาหกรรมไม้ไผ่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดพลมลพิษจากพลาสติกและในเมื่อเดียวกันสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามหมู่บ้านโฮมสเตย์เสี่ยวยินบ้านหรือซุนซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวแบบในการหันเอาเฮือนประชาชนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็พักผ่อนครบวงจรหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่เขตพักพรท่องเที่ยวระดับชาติหลิงเฟิงเมืองอานจีมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่161เฮกตาร์ได้พัฒนาโดยอิงใส่องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจการพักพรเช่นว่าการกินการพักเซาการท่องเที่ยวการซื้อเครื่องความบันเทิงการบำรุงสุขภาพนับแต่เปิดบริการเป็นต้นมาหมู่บ้านเสี่ยวยินบ้านหรือซุนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 300,000 คนต่อปีสร้างผลิตงานทำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมได้หลายกว่า1ล้านหยวนและนอกจากนี้คณะผู้แทนของลาวก็ได้ไปเยี่ยมชมเขตทัศนียภาพทะเลสาบสีหูที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองที่กลมเกลียวระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาทะเลสาบดังกล่าวตั้งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่59กว่ากิโลตแมตรในนั้นมีเขตปกปักรักษาอบข้างจำนวน35กว่ากิโลตแมตรมีสถานที่ท่องเที่ยวถึงห้อย22แห่งประกอบด้วยสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบ่อนท่องเที่ยวระดับต่างๆจุดปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วเขตในปี1985เขตทัศนียภาพทะเลสาบสีหูได้ถูกคัดเลือกให้เป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนในปี2007ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของชาติและในปี2011ก็ได้ถูกบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกโลกอย่างเป็นทางการอีกด้วยไปรับฟังแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามการเสนอเชิญของไซเลมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีของเวียดนามสายสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อว่าเป็นการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษในการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพร้อมนี้สายนายกรัฐมนตรีก็จะได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามไปติดตามข่าวการเผยแพร่บรรดานิติกรรมงานป้องกันภายในและพิธีเซ็นกฎไก่การประสานงานในวันที่3มิถุนายนที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเผยแพร่บรรดานิติกรรมเวียงงานป้องกันภายในและพิธีเซ็นกฎไก่การประสานงานระหว่างกลุ่มสองห้อยกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบกับคณะป้องกันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยการเป็นประธานของท่านสันติสุขสิมลวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะผลงานภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ในการจัดกองประชุมก็เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการของคณะป้องกันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้กำหนดไว้และก็เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของคณะภาคคณะนำกระทรวงในการซีนำเวียงงานป้องกันภายในพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการเพิ่มทวีบทบาทของการนำพาเวียกงานดังกล่าวนั้นให้มีความนักแน่นเข้มแข็งติดพันกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่กองประชุมครั้งนี้ถือว่าได้มีพิธีเซ็นกลไกการประสานงานระหว่างกลุ่มสองห้อยกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบและคณะป้องกันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งต่างหน้ากระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารลงนามโดยท่านพวงประเสริฐแก้วสุวรรณคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารหัวหน้าคณะป้องกันภายในกระทรวงต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบโดยเมนทานพันเอกสุวรรณทองเจริญหัวหน้ากลุ่มสองห้อยโดยการเป็นสักขีพยานของท่านสันติสุขสิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยคณะป้องกันจากสองภาคส่วนเข้าร่วมไปติดตามข่าวการยกระดับการลงพบปะประชาชนสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์จัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนแขวงเนาะสุดที่5ของแขวงเวียงจันทน์ในการลงพบปะประชาชนในวันที่3มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านผู้ธนุเพชรไสสมบัติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาสมาชิกสภาประจำเพลตั้งที่10และสมาชิกสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์เข้าร่วมท่านผู้ธนุเพชรไสสมบัติกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของเวียกงานโดยเฉพาะการลงพบปะประชาชนจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนต่อสุขภาพต่อสภาประชาชนแข็งก็คือสมาชิกสภาประชาชนแข็งให้สูงขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแข็งสุ่มใส่ศึกษาหำเฮียนแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ภาวะวิสัยมีเหตุมีผลเลิกเสื่องและก็มีความเป็นเอกภาพกันบนพื้นฐานแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายและสภาพความเป็นจริงสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เท็จเหมาะกับท้องถิ่นของตนการห่มครั้งนี้บรรดาสมาชิกแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เข้าร่วมมันได้รับฟังการเผยแพร่ในเอกสารสำคัญเช่นว่ามติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่321ว่าด้วยการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงทักษะการพบปะประชาชนบทเรียนการเคลื่อนไหวพบปะประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ขันท้องถิ่นในระยะผ่านมาการทำในการแก้ไขคำเสนอคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนการติดตามกฎกาจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมายของสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาการประสานงานระหว่างคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองกับคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องในการพบปะประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาสมาชิกแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงยังได้มีการค้นคั่วประกอบคำเห็นบางปัญหาที่เห็นว่าที่จะต้องได้พร้อมกันสืบต่อแก้ไขในตัวหน้าเพื่อไว้เฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานของสมาชิกสภาให้ดีขึ้นกว่าเก่าในฟังจะปฏิตามเบิ่งข่าวจากนักข่าวที่แขวงต่างๆได้ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่ทั้งแขวงหลวงน้ำทากันก่อนเมื่อบุรีรัมย์นี้อยู่สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงน้ำทาได้กำจัดได้จัดกองประชุมกรรมการแห่งงานขันแขวงประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทาง6เดือนท้ายปีโดยการเป็นประธานของท่านคำภายไซพระจันทร์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงเข้าร่วมมีท่านทองแผนกงานสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
1: กองประชุมได้ตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งงานใน6เดือนต้นปีผ่านมาสภาการค้าและอุตสาหกรรมเควงได้เคลื่อนไหวตามพลาบทบาทของตนเล็งใส่พัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยกลางให้มีความเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ AEC สร้างความเข้มแข็ง SME โดยร่วมกับศูนย์บริการ SME ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดน้อยกลางและหัวหน่วยธุรกิจได้จัดหางานส่งเสริมวัตถุผู้ประกอบการให้แก่วัยหนุ่มและจุฬาวิสาหกิจเป็นต้นแมนการกัดแขนแห่งงานภาคอุตสาหกรรมกสิกรรมการพัฒนาฝีมือแห่งงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายการจัดหาเวียกเหตุงานทำให้ผู้ออกแรงงานในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นอย่างโกงไปโกงมาเพื่อสอกหาทางออกและมาตรการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสภาการค้าในการคุ้มครองและพัฒนาตลาดแรงงานให้มีความมั่นคงยืนยงมีความเป็นเอกภาพสูงในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานในต่อหน้าและพร้อมกันวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีในการยกระดับขีดความสามารถการสนองแรงงานให้มีคุณภาพให้แก่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจภายในเขตเพื่อสุขอยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในการส่งเสริมหัวหน่วยแรงงานภาครัฐเอกชนให้เทศเหมาะกับความเรียกร้องต้องการของตลาดแรงงาน
2: แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเขตลำทา
0: พวกจะลงไปทางภาคใต้ไปแขวงอัตปือบริษัท AB ก่อสร้างเทหาก่อสร้างขอทางจำกัดได้มอบเบี้ยมักจองบ้านจำนวน 4,000 เบี้ยมูลค่า180ล้านกีบให้แก่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อว่าสุ่มใส่การปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาและก็เฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวังสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทั้งเป็นการประกอบส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูป่าไม้ภายในแขวงอัตปืออีกด้วยรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตปือมีรายงาน
3: พิธีมอบหับได้จัดขึ้นในวันที่27พฤษภาปี2016ที่ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมน้องลมให้เกียรติมอบหับโดยทานบุญประเสริฐศิริวัฒน์ประธานบริษัท AB ก่อสร้างเคหะก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวและหับโดยทานสายธราโสธิดาห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือโดยมีคะแนนการทีเกี่ยวของเขาห่วมท่านสายธราโสธิดาห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กล่าวมีคำเห็นโดยได้แสดงความขอบใจมายังบริษัท AB ก่อสร้างเคหะก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวที่ได้สนับสนุนเบี้ยหมากจองบ้านในเทื่อนี้ซึ่งการช่วยเหลือของบริษัทครั้งนี้เป็นอีกบาดกล่าวอันสำคัญหนึ่งของการผืนผู้และพัฒนาป่าใหม่ในแขวงอัตปือให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและจำนวนเบี้ยใหม่ที่ได้รับการช่วยเหลือเทื่อนี้ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้นำทรงโตให้ผักสวนเมืองเพื่อนำไปปลูกให้หลายขึ้นกว่าทุกปีวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ผมจะไปติดตามข่าวทั้งแขวงเสกองท่านสมเพชรเอิร์ธลัดดากรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสุขยู่เวียกงานอยู่คงกิจกิจกรรมอยู่เมืองละมามที่สโมสรทหารโดยมิทานวงศักดิ์แสวงถามหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละมามพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
4: ท่านวงศักดิ์แสวงถามหัวหน้าของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละม่ามได้รายงานผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ผลเด่นในระยะ6เดือนต้นปี2016ให้ฮู้ว่าหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละม่ามได้นำภาษีน้ำและสุขอยู่เวียกงานการขึ้นทะเบียนออกไปตาดินตามคำหองขอและเป็นระบบตามบ้านเป้าหมายได้ทั้งหมด317ตอนดินปลูกสาง206ตอนดินสวน58ตอนดินหน้า53ตอนได้จดทะเบียนมอบโอนซื้อขายสิทธิ์น้ำใสที่ดินโฮมตอนดิน16ตอนได้จดทะเบียนกู้ยืมยั่งยืนความถูกต้องของใบตาดิน7ตอนสำหรับเวียกการปลูกฟางได้สุกอยู่เศร้ากสิกรผลิตข้าวหน้าแซงได้228กว่าเฮกตาร์เฉลี่ยสมรรถภาพ3ตนกว่าต่อเฮกตาร์ผลิตพืชได้รุ่งแรงได้238กว่าเฮกตาร์สมรรถภาพ5ตนกว่าต่อเฮกตาร์ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมแม่นได้ส่งออกน้ำเขามันต้นแห่งจำนวน 2,500,000 กว่าตนมันดิบได้ 57,000 กว่าตนส่วนเวียกงานสัตว์เลี้ยงในทั่วเมืองมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงเก่าฟาร์มมีน้องป่า581น้องว่างสงวนสหกว่าง ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสมเพชเอิดดาดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้มีคำเห็นจอจิมซึ่งก่อนอื่นท่านก็ได้ย่องย่อส้มเซยที่ทางของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละม่ามญาติมาได้ผลงานและหยา6เดือนผ่านมาพร้อมนั้นก็ได้เน้นนักให้ของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละม่ามเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นจารุณีมุ่งศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: จากแขวงซีกองฮอดไปติดตามข่าวทั้งแขวงเทศสมบูรณ์เมื่อบ่ดลมานี้แขวงศรีสมบูรณ์จัดพิธีเปิดสุภมกฎหมายระบบบำรุง45วันสุดที่2ให้พนักงานลักแลงขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงจัดขึ้นที่สโมสรเมืองอนุวงศ์โดยการเป็นประธานของทานลือย่างวังเย็งหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงศรีสมบูรณ์พร้อมได้ภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์มีรายงาน
5: ในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านแผนการเคลื่อนไหวการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานกฎหมายระบบบำรุง45วันปี2026ซึ่งมีสมณกรทั้งหมด40ท่านหญิง12ท่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้ประกอบมี32กฎหมายจัดแบ่งเป็น 22.5 หน่วยกิจใช้เวลาเรียน45วันทางราชการรวมมี360ชั่วโมงนอกนี้ยังได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบคุ้มครองการฝึกอบรมกฎหมายระยะสั้น45วันสุดที่2แขวงศรีสมบูรณ์ตื่มอีกโอกาสดังกล่าวท่านลือยางวังเย็งได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีซึ่งท่านได้เน้นหนักให้คณะรับผิดชอบ4นำรวมจงเป็นเจ้าการติดตามสุขยูสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้นำเอาเนื้อในของรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการไปจัดตั้งโฆษณาศึกษาอบรมสร้างสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้กว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้เน้นหนักให้วิทยากรและสมณกรเอาใจใส่คนขวแต่งบทสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตัวจริงเพื่อให้ไทยผู้เข้าร่วมสามารถกำเนเนื้อในหลักการและพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติตามหน่วยกิจที่คณะรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดฟองโลนินทานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
0: พงษ์จะขึ้นไปทางภาคเหนือไปติดตามข่าวทั้งแขวงหลวงพะบางอยู่ที่มหาวิทยาลัยหลวงพะบางได้จัดพิธีมอบภาพใบยังยืนขบวนการแข่งขันซีบุ๊กประจำปี2025ให้สาวหนุ่มฮักทานวิทยาลัยครูหลวงพะบางขึ้นอย่างเป็นทางการมิทันสุริศศรีสวัสดิ์คณะประจำสาวหนุ่มแขวงหัวหน้าแขนงบริหารจัดตั้งกวดกาคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแขวงท่านเมฆมณีค่ะห้องอำนวยการวิทยาลัยครูหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะผลงานสาวหนุ่มภาคฐานสมาชิกสาวหนุ่มครูอาจารย์นักศึกษาและแขกรับเชิญเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
6: ท่านแซคำอินทพรเลขาคณะบริหารงานสาวนมฮักท่านวิทยาลัยครูหลวงพะบางได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการขอแข่งขันซีบุกว่าปัจจุบันฮักท่านสาวนมวิทยาลัยครูมีสมาชิกทั้งหมด234คนหญิง128คนนานั้นเป็นพนักงานครูอาจารย์65คนผลงานที่พ้นเด่นใน1ปีผ่านมาด้านการเมืองแนวคิดเอาใจใส่ศึกษาอบรมและนำพาสมาชิกเข้าร่วมเสริมเอกสารวันสำคัญของพรรคของชาติอย่างต่อเนื่องด้านการฝึกฝนล้อมและวิชาเฉพาะสมาชิกสาวนมได้ยกระดับสาสะเพาะเข้าห่วงฝึกอบรมและกองผสมแลกเปลี่ยนบทเรียนทางภายในและต่างประเทศรวมทั้งการยกระดับทฤษฎีการเมืองด้านการเคลื่อนไหวกิจกรรมนักศึกษาได้ตั้งหน้าเข้าร่วมขบวนการศิลปวรรณคดีและกีฬาบานเตะอย่างผดฟื้นและด้านการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวพนักงานครูอาจารย์ได้นำใช้เวลานอกหมู่การประกอบอาชีพเสริมเซนการค้าขายและปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถคัดเลือกได้ครอบครัวตัวแบบ10คนผลเด่นกว่าโมเมนต์ครอบครัวทานวิไลพรจิตพรที่มีรายรับจากเวียกงานก่อสร้างและปลูกฝังสูงถึง150ล้านกีบต่อบ่รวมเงินเดือนผ่านการตีราคาตามผลงานฮอบด้านคณะสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวแขวงจึงตกลงรับห้องและมอบใบยังยืนให้คณะสาวนมฮักท่านวิทยาลัยครูลุงพะบางเป็นหน่วยสาวนมแข่งซีบุกประจำปี2025เพื่อยังยืนถึงความสำเร็จในการปฏิบัติมาท่านเงินไขที่วางไว้ปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุงพะบางรายงาน
0: พวกเราจะไปติดตามข่าวทั้งแขวงสระวันเมื่อบดินผ่านมานี่ห้องว่าการเมืองคงสะดุลแขวงสระวันจัดกองประชุมสัมมนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลเวียกงานก่อสร้างศูนย์พักเซาโซคาวเพื่อเน้นใส่สร้างความเข้มแข็งในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติในลาวเว้ารวมว่าสพแมนเมืองคงสะดุลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาโดยการเป็นประธานของท่านฮิโรกิมารุโนผู้จัดการโครงการต่างนานรัฐบาลญี่ปุ่น มีท่านคำพันธ์ศิลาวีหัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมแขวงสระวันพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: จุดประสงค์ของการจัดกองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่การสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทหับเหมาก่อสร้างและผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการมาตรการเทคนิคการก่อสร้างศูนย์พักเช่าชั่วคราวที่นิ่นความปลอดภัยและสามารถรับห้องผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบเขตเวียกงานระยะเวลาการดำเนินงานและข้อกำหนดต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างการแนะนำขั้นตอนการประมูลผ่านระบบ UNDP จุดสำคัญของกองประชุมแม้นการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเนินเอกสารประมูลซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ UNDP ทางคณะรับผิดชอบได้นำเสนอขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นต้นการลงทะเบียนวิธีการสั่งบัญชีผู้สนองการเข้าถึงเอกสารการดาวน์โหลดแบบพร้อมและข้อมูลเทคนิคการยื่นเอกสารเทคนิคการอัพโหลดเอกสารให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาและมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อรับประกันความโปร่งใสการสร้างศูนย์พักเช่าชั่วคราวนี้แม้นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีบ่อนพักเช่าที่ปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นฐานในยามฉุกเฉินผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: ไปติดตามบังข่าวทางแขวงอุดมไซกันต่อท่านผู้ฟังการศึกษาโฮมหรือว่าการแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงจรการให้คำปรึกษาด้านการมีวิธีงานทำสุดที่5ภายใต้โครงการฝึกอบรมวีซ่าชีพและสนับสนุนการมีวิธีงานทำให้สาวหนุ่มวัยหนุ่มที่ต้องการมีวิธีงานทำอยู่แขวงดมไซจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสีทองทันขันติห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงดมไซท่านสุพรแสงจันทราห้องหัวหน้าแผนกแข่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงวงจรการให้คำปรึกษาด้านการมีวิธีการทำรูปแบบเต็มวงจรนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อแน่ใจเพิ่มโอกาสให้การเข้าถึงการมีวิธีการทำหรือประกอบอาชีพด้วยตนเองซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะทางด้านสังคมโดยผ่านการเข้าร่วมการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลที่อยู่ภายใต้กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการมีวิธีการทำเป็นระยะเวลาทั้งหมดใน9เดือนหัวข้อสำคัญคือผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับการให้คำปรึกษาประกอบมีรู้จักจุดแข็งจุดดีและก็จุดที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทักษะด้านวิธีการทักษะทางสังคมและทักษะตนเองกำหนดเป้าหมายและแผนเวียของตนเองวิธีการให้รับคำตำหนิที่สมการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท่าแห่งของตนเองฝึกอบรมวีซ่าชีพระยะ3เดือนอยู่สถานประกอบการการเขียนชีวประวัติสมัครงานหรือเอิ้นว่า CV ฮู้ความสำคัญของขั้นตอนสองทางข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เรียกและฮู้สิทธิพื้นฐานของผู้แรงงานทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่บรรลุเป้าหมายหลักของโครงการเพื่อช่วยเหลือสาวหนุ่มและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะแม่นผู้ที่บ่ได้เรียนต่อหรือว่าผู้ว่างงานหรือมาจากเขตทางไกลศอกหลีกและกลุ่มชนเผ่าให้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมวีซ่าชีพระยะสั้นที่แท้เหมาะกับความต้องการของตลาดแรงงานและเข้าถึงการบริการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถซอกวิธีงานทำหรือสร้างวีซ่าชีพเป็นของตนเองก็ขอสมเสริญเนาะอันที่ว่าเป็นโครงการที่ดีเนื่องจากว่าการที่พวกเราจะไปสมัครเวียกงานใดหนึ่งก็ต้องมีการอบรมแนะนำกันก่อนเพราะว่าเวลาที่ไปสมัครงานแน่นอนประสบกันหลายคนก็แตกต่างกันไปข้าเจ้าก็ต้องถามว่าเกี่ยวกับเวียกงานที่มาสมัครคันสันเฮาต้องเฮียนฮู้ก่อนว่าเวียกงานที่เฮาไปสมัครนั้นเป็นเวียกงานหยังและหน้าที่ของเวียกงานนั้นแม่นหยังเวลาที่จะถามก็ต้องมีคําตอบเนาะบางคนนี่ก็เวียกงานที่ไปสมัครก็ยังบ่ฮู้หน้าที่ตนเองว่าพอไปสมัครเฮ็ดเวียกนี้เพื่อหยังแล้วก็จุดประสงค์ของเวียกงานนี่แม่นหยังอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีการอบรมแบบนี้ก็พอก็ขอสมเสยบรรดาหน่วยงานต่างๆที่ความสำคัญกับการสอบวิธีการทำเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้เฒ่าหนุ่มวัยหนุ่มอยู่ในภายในแขวงนั้นมีการวางงานเกิดขึ้นคันวางงานเกิดขึ้นสิ่งต่างมาก็คือปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเนาะเกิดการที่ลักงัดแงะปุ้นจี้สิงสับไปแล้วพอเวียกเหตุงานทำบ่มีเด้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการ สร้างความปั่นป่วนในสังคมก็ว่าได้เนาะท่านผู้ฟังมาเว้าถึงปัญหาอาชีพสงวนบัดนี้พวกเฮาก็เห็นสื่อออนไลน์ต่างๆก็ถือว่ามีการเถียงกันในหลายแบบเพราะว่าแต่ละประเทศอาชีพสงวนอาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นก็เฮาหันมาเบิ่งว่าอาชีพสงวนอยู่ในประเทศลาวพอมีอันใดแดถือว่าไล่กับบ่หมดล่ะโคศกนี่ก็ถือว่าจื้อบ่หมดแต่ว่าอาชีพหลักๆที่พวกเฮาเห็นปัจจุบันนี้ก็ที่ว่าเห็นต่างดาวที่ก็จังเฮ็ดอยู่ก็คือเสริมสวยตัดผมขายเครื่องย่อยอันเดียวเห็นโคศกเห็นปัจจุบันนี่อันนี้ก็เป็นอาชีพนึงได้ที่ว่าเป็นอาชีพสงวนให้แก่คนลาวพวกเฮาเนาะขายเครื่องย่อยบ่จะเป็นอาหารการกินขายน้ำดื่มเฮ็ดเสริมสวยเฮ็ดตัดผมตัดเล็บต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่พวกเขายังเห็นอยู่ในทั่วสังคมลาวพวกเขาค้าขายย่อยอันนี้ก็เป็นอาชีพสงวนคือกันเนาะก็หลายๆอาชีพอันนี้มันเว้าเฉพาะเจ้าจึงที่ว่าเห็นประจักษ์ตาที่มันหลายฉะนั้นก็หลายคนก็มีคำถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ควรจะเฮ็ดแนวใดเนาะควรจะไปศึกษาอบรมหรือว่าให้ก็จะยุติในการปฏิบัติเลยได้บ่ที่ผ่านมาพวกเขาปฏิบัติไปฮอดซะแล้วหลายคนก็บอกว่าผ่านมาก็ยังบ่ทันเห็นเป็นรูปธรรมเท่าใดฉะนั้นก็อยากให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ถือว่ามาเบิ่งปัญหานี้คืนเนื่องจากอาชีพใดที่เพิ่นสงวนให้คนลาวพวกเฮาก็ควรจะบ่ให้คนต่างประเทศมาเฮ็ดเนาะคนต่างประเทศบ่จะเป็นเสื้อซาดได้แหละเนาะบ่จะเป็นยุโรปบ่ว่าจะเป็นเอเชียก็แล้วแต่ที่จะมาเฮ็ดอาชีพนี้เฮาควรจะมีการตรวจสอบว่าเขาเจ้าได้ผ่านการขออนุญาตบ่จากภาคส่วนใดจากขั้นตอนใดบัดอาชีพตัวนี้นี่ที่ว่าเห็นอยู่กระจายกันทั่วทุกแขวงทั่วประเทศเลยได้ห้านเสริมสวยห้านตัดผมบ่ขายเครื่องย่อยเนาะอื่นๆนะอันที่ว่าเห็นทุกมื้อนี้เห็นอย่างประจักษ์ตาเลยอันนี้ก็อยากฝากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องหน่วยงานเกี่ยวข้องมีไผแดอาจจะเกี่ยวกับแผนกอุตสาหกรรมการค้าบ่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแดเนาะจะลงกวดกาพร้อมกันเด้หลายๆหน่วยงานเนาะหวังว่าคงจะมีการประสานงานกันแล้วก็กวดสอบคืนคืออยู่ต่างประเทศเนาะว่าไงคืออยู่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เรากระเจ้ากำลังฝดเดือดเรื่องอาชีพสงวนให้คนไทยของกระเจ้าที่พวกเขาเห็นสื่อออนไลน์กับฝดเดือดกันเขาทำไปเห็นมันก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วเนาะบ่จะเป็นสั้นๆแต่ก็แล้วแต่เป็นอาชีพที่กระเจ้าสงวนไว้ให้คนประเทศของกระเจ้าเนาะฉันก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพวกเขาและที่ว่าจะไปเห็นไปอยู่ต่างประเทศอย่างก็แล้วแต่ก็ควรเบิ่งว่าอาชีพนี้เขาเห็นได้บ่เห็นบ่ได้ผิดกฎหมายเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองของกระเจ้าคือบางประเทศนี่คืออยู่ญี่ปุ่นอยู่สหรัฐเกาหลีเนาะที่ว่ากระเจ้าเห็นคนต่างประเทศไปเฮ็ดเวียกโดยที่บ่มีใบอนุญาตกระเจ้าจะจับทันทีเลยได้ว่าจะเป็นไปเสิร์ฟอาหารไปเป็นแม่ครัวอยู่ร้านอาหารซินี่จะฮู้ว่าเจ้าใช้วีซ่ามาแนะนํานักท่องเที่ยวแต่จะไปลักเฮ็ดเวียกอันนี้มันก็ผิดทั่วโลกก็ผิดหมดบ่แม่นเฉพาะอยู่ประเทศเอเชียคืออยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งอยู่แคนาดาอยู่หยังก็แล้วแต่ที่มีคนต่างประเทศหรือว่าคนลาวเฮาเทียบไปเยี่ยมยามพี่น้องแล้วไปลักเฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารไปเสิร์ฟอาหารไปเป็นแม่ครัวไปเป็นผู้ช่วยต่างๆอันนี้ล้วนแล้วแต่มันผิดกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของเจ้าเพราะว่าพอเฮ็ดเวียกได้1จะต้องมีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศนั้นๆถูกต้องตามกฎหมายและมีผู้ฮ้องรับก็คือผู้รับประกันเฮาก็คืออาจจะเป็นผู้ประกอบการเป็นเฒ่าแก่บ่เหลือเจ้าของฮ้องจักฮ้องงานต่างๆก็จะมีเอกสารแถมของเฮาเฮาจึงสามารถเฮ็ดเวียกที่ว่ากระเจ้าสงวนนั้นถูกต้องตามกฎหมายได้ถ้าว่าพวกเฮาหากมีใบอนุญาตที่ถูกต้องอันนี้พ่อก็ฝากกันไว้เนาะท่านบ่จะให้พวกเขามีปัญหาเรื่องการที่จะไปต่างประเทศแล้วไปเฮ็ดเวียกไปแย่งอาชีพต่างๆที่จะสงวนไว้คนกับเจ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาบ่แม่นแต่เฉพาะอยู่ลาวอยู่ไทยอื่นๆประเทศต่างประเทศทั่วโลกก็เจ้าก็สงวนคือกันก็เจ้าก็มีการดำเนินคดีหลายคดีที่พวกเขาติดตามข่าวก็เห็นเนาะญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็เจ้าเฮงเข้มงวดในเรื่องปัญหานี้สิงคโปร์ก็คือกันก็แห่งเข้มงวดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องแรงงานที่ว่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายก็เจ้าก็ถือว่าเอามาดำเนินคดีแล้วก็ถูกโทษตามกฎหมายบ้านเมืองของกระเจ้าแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังกำลังลมมวลเวลาก็หมดลงพอดีขอบใจทุกคนติดตามจนถึงท่านรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างเทคนิคควบคุมเสียงและทีมงานข่าวพวกเราลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
8: เออแห้งได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถาม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร